อันนี้แห่งความฟิน BP Radio Thailand แอดไลน์ ID FM 975ย้อนเวลาฟังเพลงคิดยุค90ที่ BP Radio ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio

0: พลงเพลาะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio
1: ที่แล้วมาอึดอัดที่ต้องทำเป็นไม่รู้เธอปล่อยที่ว่า

อันนี้แห่งความฟิน BP Radio Thailand แอปไลน์ ID FM 975ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456

พลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

Thanks for listening to BP Radio Online Thailand. คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio

ล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงเพราะที่คุณชอบได้ที่ไลน์ ID FM 975 Thanks for listening to BP Radio Online Thailand

ายังเฟนไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

0: ุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
3: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก

0: การเอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: ยูบายทรูซิมและแพ็คของคนเชียงใหม่เติมเงินและรายเดือน
2: เล่นกับยูโซเชียลเกมไ

0: ก็เรียกได้ตามใจ
1: whatever you want คุณจัดให้ you buy two แพ็คคุ้มเน็ตแรงสิทธิพิเศษจัดเต็มอยู่กับ you ดีกว่าซิมและแพ็คของคนเจนใหม่
2: ติดสปีด 5G ไปกับ True D-Tech เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัดเร็วแรงได้

จะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น True D-Tech 5G ที่หนึ่งเครือข่าย 5G

ทักทายกันช่วงเวลาพักบ่ายกับดีเจวินนะครับที่ BP Radio นะฮะวันนี้เจอกันนะครับตรงกับวันจันทร์นะครับที่24นะ24เดือนสิงหาคมนะฮะ2569นะครับได้ยินสาวดนตรีนี้แสดงว่ามาแล้วจ้ามาแล้วนะฮะนะครับวันนี้เป็นไงบ้างแต่ละพื้นที่อากาศร้อนไหมครับแต่ละพื้นที่อากาศร้อนไหมฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่หลายคนหลายท่านนั้นนะครับทำงานกันอยู่นะครับวันจันทร์เป็นสัปดาห์สุดท้ายเนาะสัปดาห์สุดท้ายก็ว่าได้เพราะว่าถ้านับไป31นี่มันตรงกับวันจันทร์แล้วก็ตีว่าเป็นวันสัปดาห์สุดท้ายก็แล้วกันนะของเดือนสิงหาคมนะครับสิงหาคมกันยาตุลาพฤศจิกานะครับธันวาก็อีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าสู่สิ้นเดือนกันสิ้นปีกันแล้วนะครับเวลาก็ถือว่าผ่านไปด้วยความรวดเร็วทันใจนะฮะวันนี้ข้อความมากันตั้งแต่ต้นรายการทีเดียวนะครับเดี๋ยวสักครู่ไปอ่านข้อความกันเนาะและช่วงนี้ฉันเคยสนับสนุนโดย True Detect นะครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนช่วงนี้ครับเลือกโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆนะครับเลือกซิมจาก True Detect กันได้เลยครับมีหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นนะฮะคุณผู้ฟังครับอย่างที่เราหลายคนติดตามน้องเนเน่นะครับจากเวทีอเมริกันก็อตทาเลนต์นะฮะ2026สู่บ้านเกิดที่ภูเก็ตนะครับ True Corporation เตรียม True 5G รองรับน้องเนเน่แล้วก็ FC ที่จะมาจัดคอนเสิร์ตกันอย่างมากมายทีเดียวนะครับเดินหน้าความพร้อมโครงข่ายนะฮะรับกระแสเนเน่รอยัลนะครับแพรวรัติการนะครับศิลปินเยาวชนไทยวัย16ปีนะครับเจ้าของพลังร็อกที่สร้างความประทับใจนะครับบนเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์นะครับที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสัปดาห์เดือนก่อนที่ผ่านมานะครับในการไลฟ์โชว์ที่สร้างเสียงฮือฮาไปทั่วโลกทีเดียวนะครับเขาคาดว่าจะมีแฟนคลับในไทยเข้ามาติดตามผลงานกันอย่างมหาศาลทีเดียวนะฮะทางทรูเองก็ได้มีการเพิ่มสัญญาณ 5G ในการใช้งานให้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพนะครับมีการใช้ระบบ AI ในการเรียกว่าตรวจสอบสัญญาณต่างๆด้วยนะครับนะทำให้การจัดกิจกรรมในงานคอนเสิร์ตไลฟ์สดเนี่ยผ่านไปด้วยความเรียบร้อยนะครับซึ่งงานนะครับเนเน่รอยัลนะครับเตรียมจะระเบิดพลังนะครับในวันที่25สิงหาคมคือพรุ่งนี้นะครับตามเวลาของสหรัฐอเมริกานะฮะเพื่อลุ้นผ่านเข้ารอบต่อไปแฟนๆชาวไทยสามารถร่วมส่งแรงเชียร์รับชมได้นะครับทาง True Vision นะครับเวลา 15:00 นทางช่อง True Exile นะครับหมายเลข340นะครับบนแอปพลิเคชัน True Vision Now นะครับหรือว่าบนกล่องจานดาวเทียมของทาง True นั่นเองครับเวลา 15:00 นะครับของ25คือพรุ่งนี้นะครับเนาะจากเวทีโลกลอสแองเจลิสสู่บ้านเกิดที่ภูเก็ตครับกับน้องเนเน่นะครับโดย True 5G ให้การสนับสนุนกันนะครับนะอันนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จาก True นะที่นำมาฝากกันด้วยครับเติมความอร่อยจากร้านยำปูม้า7ยอดนะครับพร้อมนัวกับพร้อมแซ่บกันได้ที่ยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่ครับแล้วก็ร้านจะยาวข้าวต้ม1บาทด้วยให้การดูแลให้การสนับสนุนกันในช่วงเวลานี้ครับนะฮะมาทักทายทางแชทกันดีกว่าวันนี้มีใครที่ติดตามฟังกันอยู่บ้างทักทายตั้งแต่ช่วงเที่ยงแล้วเมื่อกี้หลายคนเข้ามาตั้งแต่ช่วงต้นรายการทีเดียวนะครับนะทักทายพี่สุภัทรด้วยกันละกันมั้ยยังพี่สุภัทรนะฮะทักทายเติมความอร่อยจากร้านยำปูม้า7ยอดนะครับพร้อมนัวกับพร้อมแซ่บกันได้ที่ยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่ครับแล้วก็ร้านจะยาวข้าวต้ม1บาทด้วยให้การดูแลให้การสนับสนุนกันในช่วงเวลานี้ครับนะฮะมาทักทายทางแชทกันดีกว่าวันนี้มีใครที่ติดตามฟังกันอยู่บ้างทักทายตั้งแต่ช่วงเที่ยงแล้วเมื่อกี้หลายคนเข้ามาตั้งแต่ช่วงต้นรายการทีเดียวนะครับนะ

วัสดีพี่หอสุพรรณสุราษฎร์ครับเซฮ์ครับดีเจวินขอเพลงป้ากับปู่กุอีจู้นะครับวงเพื่อนหน่อยครับแล้วก็ส่งลิงก์เพลงที่ฝากมาให้ด้วยเหรอพี่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวดูเดจิใช่ก่อนนะนะครับสวัสดีสาลูกปัดด้วยนะฮะสวัสดีค่ะดีเจวินขอเพลงปากดีของปั๊บโปเลโต้ด้วยครับสวัสดีพี่รับเหมาด้วยพี่รับเหมาตอนนี้อยู่ไหนขอเพลงความรู้สึกของตัวฉันด้วยครับมนัสวีพี่บองเฟิร์สนะครับวันนี้ทักทายขอเพลงจีนเข้ามาหนึ่งเพลงส่งลิงก์เข้ามาเลยเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวสักครู่เว็บกดดูเนาะก็ลัดพา122รายงานตัวดีเจวินขอเพลงรักฉันนั้นเพื่อเธอให้จูนคนสวยวันเสาร์ที่ผ่านมาไปหาจูนอีกแล้วไอ้รับไปหางานอะไรอ่ะจัดวันเกิดกับ FC ย้อนหลังนะฮะราคาบัตรอย่าให้พูดราคาเท่าไหร่บัตรอ่ะก็ยังไงเขาหลอกเธอเองไงเขาหลอกเธอไอ้ก้อยเธอหลอกฉันฉันหลอกเธอนะฮะพี่โอสวัสดีด้วยกันละกันนะครับดีเจวินครับขอเพลงดอกไม้พลาสติกของเต๋อเรวัตแย่จังนะฮะพี่แล้วเขามีพี่แสวงชัยนะฮะโตแล้วไม่ต้องกลัวของวงพลอยครับอยากฟังเพลงนี้นะครับพี่แครอสสมุทรปราการขอเพลงเขียนในคนบนฟ้าพิงลำพระเพลิงด้วยครับครบรอบวันเสียชีวิตของภรรยาอ๋อของภรรยาเขาชอบเพลงนี้มากเลยครับดีเจได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะแล้วก็ยังมีพี่ลูกเพชรด้วยนะฮะขอเพลงคนหลงทางบิ๊กแอสกับเสือใหญ่นะฮะได้ยินแล้วหายเหนื่อยแล้วก็บ่าววีปะโทสามเพลงเลยฮะมีคนฝากมาครับดีเจนะขอ3คนนะ3เพลงนะฮะจริงๆขอตั้งแต่เมื่อวานละนะทักมันแต่เมื่อวานมาจองคิวไว้ก่อนละนะฮะสวัสดีอเมชช่วงบ่ายนะฮะขอเพลงนาฬิกาทรายจากเพลงประจำตัวนะโบกี้เลออนสวัสดีพี่อ้อยสังกำแพงด้วยละกันทักทายด้วยนะครับพี่สน S99 Say Hi นะครับเติมกาแฟกันสักหน่อยดีกว่าในช่วงนี้สำหรับพี่สนนะฮะที่ศูนย์ราชการเชียงใหม่นะฮะนะครับพี่ช่างบอยพัทลุงสวัสดีครับช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวยินดีให้บริการครับนี่ทักทายมาวันนี้มีรถสีขาวจอดปฏิบัติการอยู่พี่ธงชัยสิงห์บุรีทักทายวันทำงานวันแรกครับดีเจและแฟนรายการด้วยขอเพลงปาล์มมี่หนึ่งเพลงครับพี่จุ๋มระยองรายงานตัวครับระยองมีเมฆมากแต่ไม่มีฝนครับดีเจขอเพลงไม่ดึงสายกันละกันได้เลยพี่จะเปิดให้นะทักทายพี่แดงจากแม่อ่อนละกันนะครับเป็นไงบ้างพี่แดงร้อนไม่บ่ายนี้พี่หลังอส104คลองใหญ่ครับสวัสดีครับดีเจวินขอกำลังใจให้อส104คลองใหญ่หน่อยนะครับช่วงนี้งานหนักมากๆเลยขอเพลงเกิดใหม่คาราการของ Big S นะครับได้เลยพี่เดี๋ยวเปิดให้ยายบีกระดูทักทายด้วยกันฮะมาขอเพลงถามสักหน่อยของทาทายายบีกระดูจะทำอะไรอยู่นะครับแล้วก็ทักทายทางแชทนะขอเพลงหัวจิตหัวใจของยูเรเนียมนะครับพี่ป๊อดว่าได้ยินซาวด์ดนตรีนี่ดีเจมาแน่นอนนะฮะป๊อดนี่ไงพี่ป๊อดว้าวได้เสื้อ BP Radio ด้วยนะครับนี่ใส่ให้ดูแต่ยืนหันหลังนะไม่ให้เห็นหน้านะครับพี่ป๊อดนะฮะได้เสื้อ BP Radio แฟนคลับบายดีเจวินไปด้วยนะฮะใครได้เสื้อไปก็อย่าลืมส่งภาพใส่มาให้ดูด้วยกันละกันนะพอไปร่วมกิจกรรมที่พี่เลิฟจัดใน Facebook นะฮะก็แจกกันไปนะครับพี่ข้าวเปล่าต้มจืดนะฮะสกทักทายด้วยกันละกันครับขอเพลงตลอดชีวิตของ Free Hand ด้วยกันละกันครับรวมไปถึงพี่ต๋องด้วยทักทายช่วงบ่ายครับขอเพลง18ฝนหน่อยครับพี่เสือธนพลนะฮะพี่แบงค์ไลโอรสเซไฮด้วยครับเซไฮไฮครับดีเจวินแบงค์ไลโอรสพี่สนิทชมพู่ซิ่งรายงานตัวขอเพลงหน่อยครับคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวโอ้โหปัดโทษยังหล่อภาพนี้นะฮะพี่แบงค์ไลเอาภาพไปตัดต่อเป็นรูปทหารนะรูปตุ๊บตำรวจสิทหารหรือตำรวจเนี่ยนะฮะปฏิบัติหน้าที่อยู่และวันนี้มีมอเตอร์ไซค์สวยๆ1คันนะฮะเป็นรถเวฟนะฮะ125นะครับสีน้ำเงินนะฮะอย่างสวย1คันนะฮะส่งมาให้ดูทำไงได้เสื้อครับฝนตกไม่มีเสื้อใส่ครับดีเจเดี๋ยวว่างๆก่อนเลยรอให้พี่เลิฟเขาผลิตก่อนนะครับเดี๋ยวโล่งกิจกรรมเดี๋ยวมาแจกในรายการเดี๋ยวต้องถามพี่เลิฟก่อนว่าจะได้ทำช่วงไหนนะครับก็มีคนถามมาหลายคนเหมือนกันวันก่อนยายทองก็ถามมานะฮะอันนี้ทหารเนาะไม่ใช่ตำรวจเนาะทหารนะฮะโอเคพี่ทักทายมานะครับสำหรับพี่เป็นลายโอรสนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะพี่บอยศิราชาทักทายครับพี่โอบอกว่าบีใบมาได้หรอเมียมาสิครับมายายบีใบนะฮะแล้วก็ยังมีอะไรเอ่ยเดี๋ยวไล่ดูก่อนนะฮะพี่ป๊อดวันนี้ใจครับงวดที่แล้วถูกหวย53งวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วหรอโอ้โหยินดีด้วยกันละกันนะครับแล้วก็พี่พันธิตาทักทายช่วงบ่ายด้วยกันละกันครับนะฮะรอวันฉันรักเธอนะฮะโอ้โหวันนี้มากันเพียบทีเดียวหลายข้อความทีเดียวนะครับมากันมากมายหลายเขาเรียกว่าหลายท่านหลายคนทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังเนี่ยคุณผู้ฟังเมื่อกี้ดีเจอยู่ใกล้ๆแยกสนามบินนะพี่ต้องบอกต้องถามบอกพี่สนเห็นอันนี้ไหมพี่ออนไม่ใช่พี่

ก่อนสิพี่แดงรัตนาพี่วันทิตาอานามบีกาลูพี่แดงเห็นอันนี้ปะอะไรนะที่เขาเสียชีวิตที่เชียงใหม่อะไรนะชื่ออะไรนะฮะที่เป็น LGBT ที่เป็นสาวสองอะชื่ออะไรนะที่เขาเสียชีวิตอะฮะแม่อะไรนะที่แกเสียชีวิตอะที่แกล้มน่ะนะฮะเมื่อกี้ได้ยินเสียงจุดประทัดที่ปลาเฮลแล้วตุ้มตั้มตุ้มตั้มเสียงดังเลยน่าจะเป็นปลาเฮลหายยาเนี่ยฮะนี่ครับนะครับคือมีคนเชียงใหม่คนหนึ่งเธอเป็น LGBT เป็นสาวเพศสองชื่อดังนะฮะเหมือนกับเป็นคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ล้มเสียชีวิตเหมือนกับประมาณว่าเป็นอาการแบบคล้ายโรคหัวโรคอะไรสักอย่างเนาะโรคหัวใจหรือว่าสักอย่างนั่นแหละแล้วก็ล้มปั้งนะกล้องวงจรปิดก็ถ่ายไว้สุดท้ายเสียชีวิตวันนี้น่าจะเป็นวันชาปนกิจศพนะฮะที่สุสานหายาได้ยินเสียงอยู่เมื่อกี้นะฮะเพจในโซเชียลก็แชร์กันเยอะเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังต้องระมัดระวังด้วยนะช่วงนี้โรคที่แบบไหลตายหรือชีวิตฉับพลันเยอะมีข่าวเห็นบ่อยมากๆเลยเราอย่าคิดว่าแข็งแรงนะโดยเฉพาะคนที่อายุมากขึ้นนะบีกาลูนะโดยเฉพาะคนที่มีอายุมากขึ้นนะแม่มอยเนาะแม่มอยฮะเนาะนะฮะแม่มอยนะฮะวันนี้เป็นเสียศพพี่อ้อยนะครับยินเสียงประทัดอยู่ตุ้มตั้มตุ้มตั้มตะเกียบนะใกล้ๆเนี่ยนะฮะสวัสดีพี่ต้านะครับโอ้โหพี่ต้าทำเมนูอะไรครับวันนี้ฮะโอ้โหเมนูจานใหญ่บึ้มเริ่มเทิมทีเดียวนะครับเป็นผัดถั่วฝักยาวเนาะนะฮะใส่ตับสีจะลำนั่นนะฮะสวัสดีพี่กิ่งพิรุธแก้วคำด้วยนะฮะขอเพลงอกหักจากมือถือด้วยครับแล้วก็พี่เอกนรินทร์ทักทายครับสุริยามบ่ายครับดีเจนะฮะขอเพลงอย่าดีกว่าของไมโครเข้ามาด้วยบีการูนะครับส่งภาพรอยสักมาให้ดูด้วยนะฮะยังบีการูบีใบพี่โอนะฮะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งเพลงดีกว่าวันนี้เข้ารายการมาข้อความมากันเพียบทีเดียวนะมากันอย่างเยอะทีเดียวนะครับหลายข้อความนะทยอยฝากเพลงเข้ามาเดี๋ยวจะทยอยเล่นเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันส่งมาส่งมามาเดี๋ยวดีเจขอไล่ตั้งเพลงก่อนตอนนี้นะถ้าใครขอมานี่น่าจะไม่ได้ฟังง่ายแล้วเพราะว่าอ่านจากข้อความเมื่อกี้นี่ปะโถน่าจะประมาณ5ล้านเพลงนะเมื่อกี้นะฮะอาจจะมีการขยับจังหวะอาจจะมีการลัดคิวสลับคิวกันบ้างนะครับเพราะว่าให้จังหวะมันเข้ากันนะครับบางเพลงช้าบางเพลงไวไงเกิดมาแค่เพียงได้รักกันนะบิกาลู

ชื่อเพลงว่าเกิดมาแค่เป็นที่รักกันนะฮะเพลงนี้จากในส่วนของพี่ ETC เนาะแล้วก็พี่แดกร็อกไรเดอร์ร้องด้วยกันเอาไว้เดี๋ยวจะไล่ตั้งเพลงกันก่อนวันนี้จะให้เล่าเรื่องอะไรบอกกล่าวกันได้นะครับเดี๋ยวจะได้เปิดให้ฟังกันด้วยนะในช่วงเวลานี้เลยครับนะทักทายพี่สุนินาศได้กันแล้วกันครับพี่สุนินาศบอกเพิ่งว่างว่างก็ทักทายกันได้พี่ณัฐพงศ์วันนี้เจอครับจะเปิดไหมล่ะพี่รออยู่ครับจะเปลี่ยนกรองโซล่าเพิ่งเปลี่ยนกรองโซล่ารถมาใช่ไหมโอ้โหเก่งจังเลยเนี่ยฮะนะพี่ณัฐพงศ์องครักบอกว่าจองเพลงตั้งแต่เมื่อช่วง10โมงแล้วว่าตั้งใจจะเอาเป็นถึงแรกตอนแรกว่าจะเปิดให้เห็นเงียบไปก็เลยต้องถามก่อนว่าอยู่หรือเปล่าวันนี้ขอเพลงตามข่าวกับมาดังเธองั้นหลังเพลงนี้เปิดให้นะฮะทำงานไปด้วยนะพี่ณัฐพงศ์นะฟังเพลงไปด้วยจะได้ไม่เหงานะฮะชวนคุยกันไปนะเดี๋ยวเขาตั้งเพลงก่อนเดี๋ยวเราฟังเพลงช้าๆกันสักถึงประมาณสักบ่ายสองครึ่งเนาะคุยกันไปแล้วก็เดี๋ยวสองครึ่งจะขึ้นจังหวะหน่อย

ความรู้สึกของตัวฉันครับงานจากวงมนัสวีเย็นๆล่องลอยนะครับห้ามหลับนะไม่ใช่ฟังแล้วพากันหลับนะ มีคนบอกว่าได้เจอครับเล่าเรื่องผีหน่อยได้ป่ะโอ้จะเล่าเรื่องผีตั้งแต่ต้นรายการเลยหาอย่าดีกว่าแต่ถ้าเป็นผีแดงนี่ไม่แน่เด้อนะฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับประเดิมสนามศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2026-27 นะฮะและอย่างน่าผิดหวังนะฮะอันนี้เขาวิเคราะห์ไว้นะด้วยการบุกไปพ่ายแพ้ให้กับทีมน้องใหม่อย่างเฮาส์ซิตี้นะครับ0-2เมื่อค่ำคืน22สิงหาที่ผ่านมาส่งผลให้ปีศาจแดงนะฮะแพ้นัดเปิดฤดูกาลติดต่อกันเป็นปีที่2อันนี้เขาวิเคราะห์เอาไว้นะฮะทีนี้เขามีการวิเคราะห์ไว้นะฮะในเพจข่าวต่างๆเขาบอกว่าวิเคราะห์สาเหตุความพ่ายแพ้นะฮะเกมรุกไร้ไอเดียเขาเขียนไว้อย่างนี้นะฮะแนวรุกทีมเล่นอย่างฝืดเคืองขาดความเฉียบคมและไอเดียในการสร้างสรรค์โอกาสเข้าทำประตูนะฮะปัญหาเกมรับและก็ลูกตั้งเตะนะฮะสูญเสีย2ประตูนะฮะสะท้อนให้เห็นปัญหาเดิมในเกมรับโดยเฉพาะการป้องกันที่ยังไม่รัดกุมหอนะฮะแล้วก็ความผิดพลาดส่วนบุคคลด้วยเสียสมาธินะครับต่างๆนานาก็ว่ากันไปนะครับเนาะนี่เห็นไหมเมื่อวานพี่ใหม่บางทักมาว่าดีใจครับคอหายไป1สัปดาห์นายพี่เพชรนะมาแดงเหรอฮะบอลไทยได้ไหมพี่บอลไทยก็แพ้ครับปะโทเราเสมอกันนะฮะบอลไทยก็แพ้บอลไทยนี่จะดูนั้นเนี่ยมันไม่รู้คุณฟังวิเคราะห์ว่าไงบอลไทยแพ้คือยังไงเด็กๆจะขอคุยเนาะสักครู่หนึ่งสวัสดีครับดีเจวินครับขอเพลงขอใครสักคนของไมโครด้วยนะฮะพี่ก็บอกว่าดีเจครับฮ่าฮ่าตาเนินตาเนินอยู่ไหนครับตาเนินมีคนถามมาตาเนินหลายคนมากเลยนะฮะแมนยูพะป่าคว่ำครับดีเจพี่เฟิร์สบอกไว้เออเนาะเออนะฮะนะครับอ่ะว่ากันไปกันละกันนะเรื่องของบอล นะบอลไทยบอลเทศและวันเดียวกันด้วยนะฮะสำหรับฟุตบอลไทยนะฮะก็แพ้เหมือนกันนะวันนั้นดิฉันก็ดูอยู่เหมือนกันนะฮะสำหรับบอลไทยนะครับทีมชาติไทยก็พลาดแต่เขาจะมีแข่งรอบนี้ใช่ไหมวันพุธนี้ใช่ไหมฮะนะครับพลาดท่าแพ้เวียดนามคาบ้านเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าคาบ้านคาที่เลยทีเดียวนะฮะและดูการเล่นวันนั้นรู้สึกเหมือนเขาจะมีอารมณ์ด้วยนะอารมณ์โมโหด้วยนะเห็นเหมือนจะมีการแบบปะทะกันหรือว่าเหมือนกับประมาณว่าเหมือนจะทะเลาะกันอ่ะหลายรอบมากเลยแล้วก็เวียดนามก็มันยาเหมือนกันนะดิจะก็ดูเวลาตอนที่เขาเล่นนะเขาเตะฮะแล้วมันจะมีช่วงที่จังหวะล้มอะไรเงี้ยนะฮะก็จะมีวันยาโอ้ยเจ็บอะไรเงี้ยประมาณฟีลแบบเล่นละครเนี่ยอะไรประมาณแบบนั้นก็เห็นเยอะเหมือนกันนะฮะครึ่งแรกทีมชาติไทยครองบอลมากกว่าเวียดนามครับมีโอกาสลุ้นทำประตูมากกว่าแต่ยังจอดตาข่ายไม่ได้จบ45ทีแรกเสมอกัน0-0นะครับเนาะจบเกมแล้วก็นาทีที่62เวียดนามนำก่อน1-0นะฮะนาที69เวียดนามหนีห่างเป็น2-0เลยครับใกล้ๆเลยนะฮะ62-69ถึงใกล้กันมากเลยคนเวียดนามก็เฮกันลั่นสนามทีเดียวนะฮะและมีช่วงเวลาทดบาดเจ็บด้วยนาทีที่90+4นะทีมชาติไทยเกือบตีใครแตกได้นะฮะจากยุคลูกยิงไกลแต่มันเฉียวสาวหายออกไปเลยนะฮะจบเกมเวียดนามบุกชนะไทย2-0นะฮะกลุ่มความได้เปรียบก่อนกลับไปเล่นแรกก่อนกลับไปนะฮะว่ากันไปเดี๋ยว26นี้นะครับที่ฮานอยเขาจะมีการแข่งขันอีกรอบหนึ่งนะฮะก็มาลุ้นกันว่าจะเป็นเยี่ยงไรนะฮะบอลไทยก็แพ้นะฮะอันแล้วแต่นะฮะจะชอบแต่ละคนแต่วันนี้คนเข้าไปดูในแอปทรูเยอะมากนะฮะแล้วก็ดูกันเยอะมากๆเลยโปเต้ก็ดูเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีบางช่วงที่แอปหมุนไปหลายรอบเหมือนกันว่าคนเข้าไปถล่มดูกันเยอะมากๆทีเดียวนะครับเนาะนะเอาตาเนิร์นมาแล้วตาเนิร์นมาแล้วนะฮะคาร์ลอสบาเลบ้าอันดูไหมเนี่ยเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการกับแมนยูครับปีศาจแดงรอลุ้นกันนะตาเนิร์นนะจะเป็นยังไงนะตาเนิร์นเนาะนะฮะทีมพี่เป็นเครื่องโซล่าต่อไปให้ทีมอื่นไปก่อนครับพี่เจทีมพี่เป็นเครื่องโซล่าต่อให้ทีมอื่นไปก่อนเลยครับพี่อ๋อให้คนอื่นทีมอื่นไปก่อนนะว่ากันไปว่ากันไปนะเราไม่ต่างกันครับกับบอลไทยกับแมนยูนะฮะพี่เพชรว่าดีใจครับพี่เจดีใจมากสะใจมากดีใจสะใจมีความสุขแฮปปี้นะครับมาทักทายกันช่วงนี้นะครับเนี่ยเอาเล่าเรื่องผีไงเข้ารายการก็เล่าเรื่องผีก่อนเลยมั้ยแต่เป็นคนละผีกันเด้อนะฮะมาเปิดเพลงต่อดีกว่าเดี๋ยวขอตั้งเพลงก่อนมาหมดแต่เมากันไม่ได้ฟังเพลงแล้วนะฮะสวัสดีทักทายนะครับสรายุทธด้วยกันละกันครับขอเพลงฝากบอกเธอสเตอร์ครับจากนิคมอุตสาหกรรมลำพูนนะครับ
ได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะจ๊ะ

ามข่าวกับมาทั้งเธอครับงานจากนานาๆนานานะครับไม่ได้ฟังกันนานทีเดียวนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของบอลนะครับมีคนพี่เพชรหรือดีเจครับมีความสุขมากเป็นเสาร์ที่แฮปปี้ที่สุดนะฮะตอนนั้นผมว่าเมื่อกี้ใครพลาดพิงนะใครพลาดพิงตอนนั้นผมว่าดีเจพี่แบนยูนะฮะเครื่องจะติดช้าแต่เครื่องจะติดช้าแต่เครื่องจะร้อนช้าหน่อยปล่อยให้คนอื่นนำไปก่อนทีมน้องเป็ดก็เกือบแพ้นะได้แค่เสมอมีแต้มเดิมพวกพี่เลยต่อให้ก่อนจ้ากราบกราบเห็นไหมมันไม่ยอมนะตาเนิ่นนะมันไม่ยอมเห็นปะอ๋อให้น้องเป็ดก็เกือบแพ้เหมือนกันใช่ไหมเขาขิงกันสุดฤทธิ์สุดเดชนะดีว่าเราไม่เป็นทีมไม่ได้เชียร์ทีมไหนนะฮะเป็นผู้มองอยู่ไกลๆนะฮะไม่ยอมเอาว่ากันไปนะตาเนิ่นเนาะนะครับนี่ไงพี่แบงค์ไลน์รถทำภาพ AI มาดีใจครับผมมีเด็กนะฮะโอ้โหเด็กเยอะจังเลยฮะไปทำภาพ AI มานะมีสาวๆ4คนลุมล้อมนะฮะแล้วมีแบบถ่ายคู่กับนักบอลนะฮะต้องบอกเลยว่าหลายคนเนี่ยทำภาพ AI กันเยอะมากช่วงนี้เนาะสนุกสนานนะครับแบงค์โอรสนะฮะเนี่ยสุดยอดอ้ำว่ากันไปนะฮะส่งบรรยากาศมาทำอะไรอยู่บ้านทำภาพ AI อะไรก็มาแชร์ให้กันดูได้อะไรกันนะครับจะได้สุขสนานกันไม่เหงากันเนาะเปิดเพลงต่อดีกว่ามาเดี๋ยวมันจะไม่ทันกันมาเดี๋ยวจะขอไล่ตั้งเพลงก่อนวันนี้เข้ารายการมาเมาตั้งแต่ต้นรายการทีเดียวนะครับนะพี่โอวันดีเจครับฝากบอกตาเนิ่นหน่อยแต่ตอนนี้อยู่ใต้เท้านะฮะตอนนี้อยู่ใต้เท้านะตาเนิ่นรู้ป่ะแต่ตอนนี้ทีมตาเนิ่นอยู่ใต้เท้านะจะบอกให้วันนี้ผีกลัวน้องใหม่นี่เองพี่เพชรบอกเอาไว้เฮ้ยดีเจครับผีกลัวน้องใหม่ด้วยว่ะกลัวอึหดตดหายอุ๊ยแรงมาก

กลั้นใจทิ้งเธอไม่ลงสักทีนะครับนะฮะปากดีจังเลยอยากให้ปากดีนะฮะพี่โอวัลิเซครับทีมหมาแดงก็ปากดีปากเก่งนี่แหละนะฮะโอ้โหตอนนี้เขากำลังบอกว่าฟาดกันนะฮะไปดูในคอมเมนต์ก็ได้เหมือนกันเนาะในเพจต่างๆโอ้โหแต่ละทีมได้ฟาดกันสุดสุดเดชทีเดียวนะฮะเห็นภาพเขาเอาน้องฟลับภาพน้องหมามาใส่ชุดมาใส่เสื้อทีมบอลเนี่ยนะสีแดงนะมันก็น่ารักนะน้องหมาเนาะ อันนั้นผมว่าดีเจครับไม่ขอยุ่งเกี่ยวละใครไม่เกี่ยวก็ถอยไปขอไปนี้กันละกันนะฮะใครไม่เกี่ยวก็ถอยไปทีมบอลแต่ละคนเนาะว่ากันไปว่ากันไปเปิดหัวรายการวันนี้นี่ชวนแฟนบอลทะเลาะกันนะฮะฝากบอกเธอนะครับพี่เวสปาสเตอร์นะครับเดี๋ยวเราทยอยตั้งเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกันนะครับบ่าย 2:27 นาทีนะแป๊บนึงลืมแซวฝากทักทายพี่จินตนาด้วยนะครับกับพี่บอมด้วยนะฮะมาพี่จินตนากับพี่บอมทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ทำงานอยู่เหรอฮะทักทายซอแทนด้วยนะฮะ

หมือนเดิมสำหรับเพลงนี้นะครับฝากบอกเธอฉันคิดถึงเธอตลอดเวลานะครับความหมายดีๆตรงๆชัดๆเนาะไม่ต้องอ้อมค้อมเพลงจากพี่เวสป้าสเตอร์นะครับนะถามว่าชอบเวสป้าสมัยไหนระหว่างสมัยอยู่กับแกรมมี่กับ RS มันคนละฟิลกันเนาะถ้าเป็นอาสยามมันจะออกแนวสไตล์ลูกทุ่งนิดๆกึ่งๆเพื่อชีวิตหน่อยแต่ตอนอยู่แกรมมี่ตอนเป็นสเตอร์เมื่อก่อนก็เป็นสตริงแบบ 100% เลยนะคนที่2มือที่3เนี่ย100เหตุผลเงี้ยนะฮะแต่หลังมานี่พี่เวสป้าก็ทะเลาะกับเฮียฮอนะทะเลาะกับเฮียฮอเลยทีเดียวเรื่องลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยนะครับก็จบกันไปนะครับตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงอยู่คุณผู้ฟังกำลังไล่ตั้งเพลงที่คุณผู้ฟังฝากมาวันนี้มากันเยอะทีเดียวนะฮะเนาะสมัยจะเป็นเพลงยุคกลางๆยุคกลาง90 2000กันนะฮะอย่าลืมฝากโดเนทให้ดีเจวินด้วยนะครับโดเนทกันได้ที่บัญชีพร้อมเพย์นะฮะ084 0456862นะครับ084 0456862นะครับฝากโดเนทกันได้เลยนะครับขอเพลงเจ้าสาวที่กลัวฝนเอาเวอร์ชันของเรวัตนะฮะ V1JJ เหรอฮะอยากกดดูหน่อยสิอ๋อเป็นเวอร์ชันทรูอะคาเดมี่แฟนเทเชียเหรอฮะได้เลยดีเจเปิดให้นะฮะก็เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับทรูอะคาเดมี่แฟนเทเชียหลายคนถามว่าทำไมกระแสเงียบจังเลยปีนี้ที่ทราบมาคือเขาเอาเฉพาะวงในก่อนเหมือนเวทีไม่ได้จัดกันนานนะฮะแล้วเขาจัดเฉพาะวงในก่อนหมายถึงว่าทดลองก่อนนะฮะจัดเฉพาะในส่วนของวงในยังไม่ได้เป็นการเปิดภายนอกว่าตอนถ่ายแล้วสดเขาก็ไม่ได้ออกอากาศทางฟรีทีวีออกในช่วงของจานทรูของทรูนะฮะแต่ถ้าสมมติกระแสมันดีก็อาจจะกลับมาแบบอลังการเหมือนกับทดลองก่อนเนี่ยแต่ที่ไม่ลองเลยก็คือเรื่องราวของThe Voice อันนี้ของ True เหมือนกันนะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในจัดยิ่งใหญ่แน่นอนนะฮะมีหลายเวทีนะที่ True เป็นสปอนเซอร์นะทั้ง The Voice Thailand Got Talent เนาะ True Academy Fantasia อย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเป็นเวทีใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะฝากเพลงเจ้าสาวที่โกรฟนในเวอร์ชัน AF นะครับ JJAF นะฮะกับพี่บอมเบย์ด้วยกันละกันครับได้เลยเดี๋ยวช่วงเพลงไหวเปิดให้เราแป๊บนึงนะสำหรับซอแทนนะครับเนาะ

ใครเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะพรีเมียร์ลีกนัดที่2นะฮะอาทิตย์30สิงหาคมนี้เวลา 4:30 นนะครับพบกับอิปสวิชนะครับรอบนี้จะยังไงต่อนะรอติดตามกันแล้วกันนะฮะมาฟังเพลงต่อดีกว่านะเดี๋ยวขอเพลงช้ากันสัก 2-3 เพลงไว้เดี๋ยวขอแวะไปหานักร้องสาวสัก3คนได้ป่ะให้ฟังโบกี้ให้ฟังทาทาและให้ฟังเอิญจิรวรรณ3สาวแล้วกันแล้วก็มีเพลงจีนขั้น1เพลงดีเจขอไล่ตั้งเพลงก่อนนะครับเข้ามากันเยอะเลยวันนี้นะฮะมามอยกันไปนะฮะ

ตามข้อมูลเพลงเนี่ยเขาบอกว่าเพลงนี้จริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยโบกี้เธอไม่ได้ตั้งใจจะร้องเป็นเพลงของตัวเองหรอกแต่งให้กับลูกค้าแต่งให้กับคนอื่นแต่เอิญไปๆมาๆเอ้าได้ร้องเองเฉยเลยเหมือนกันนะครับนะฮะบางคนนี่มีความเก่งนะฮะในการแต่งเพลงอย่างร้องบางคนเขาแต่งบางคนก็ไม่แต่งก็คือร้องอย่างเดียวบางคนเล่นดนตรีเองก็เหมือนกันส่วนมากจะเป็นการแต่งแล้วก็ร้องเองนะครับที่เราเห็นทั่วไปแต่อีกส่วนนึงคือนักแต่งเพลงแต่งให้ประพันธ์ให้แล้วก็เอามาร้องมาใส่ท่วงทำนองนะฮะการนำเพลงมันจะมีอยู่3ส่วนฝั่งนั้น1แต่งเนื้อคนแต่งเนื้อจะเป็นอีกแบบอีกคนหนึ่งมันคนแต่งบทละครนะแต่งเนื้อ2คนทำทำนองทำนองคืออะไรก็ได้ไงขึ้นลงเอโดเรมีไงฮะก็คืออย่างสมมติดีเจบอกว่าฉันรักเธออันนี้คือเนื้อร้องแต่ถ้าเป็นฉันรักเธออันนี้คือใส่ทำนองแล้วฉันรักเธอฉันรักเธออันนี้คือใส่ทำนองแล้วมันจะมีสูงมีต่ำนะอันนี้เรียกว่าคนทำนองนะฮะและสุดท้ายก็ต้องส่งต่อมายังนักร้องนะฮะมันจะมีอยู่3ส่วนแต่บางคนเก่งแต่งเองทำนองเองแล้วก็ร้องเองแต่ส่วนมากจะเป็นการแต่งนะฮะแต่งอาจจะแต่งนักร้องอาจจะแต่งเองแต่ทำนองอาจจะให้คนอื่นใส่ให้หรือบางคนก็แต่งทำนองแล้วก็สองอย่างคนเดียวแล้วอีกอันคือให้ร้องแล้วแต่ครับจะเหมือนละครทีวีแหละฮะแต่งเรื่องต้องเอาไปใส่บทละครอีกแล้วก็ให้นักแสดงแสดงไม่มีนักแสดงเขียนบทเองนะฮะเดี๋ยวโบกี้ไลออนนะครับนาฬิกาทรายนะดีเจครับอย่าลืมพูดเรื่องลำไยหายทองคำด้วยฮะข่าวว่าเลิกกันแล้วกับกัปตันช้างฮะจริงเหรอพี่ไปดูข่าวเลยมาข่าวปลอมใน TikTok หรือเปล่าไหนเดทีมงานขอเช็คหน่อยสิลำไยเลิกเหรออย่าบอกนะว่าเลิกแล้วต้องให้ในส่วนของทีมงานเช็คให้นะฮะทักทายกันมาพี่อู๋สุนทรมาพอดีเหมือนรู้เลยบ่นไรจ้าโบกี้ดอสพี่อู๋ครับเช็คข่าวหน่อยสิลำไยเลิกกับช้างเหรอข่าวปลอมป่ะใครจะมาเลิกกันนะฮะเพลงจากทาทายังครับที่ฝากมา

หลังจากทานนะครับขอถามสักคำที่บีขอมานะฮะยายบีขอไว้บีกาลูนะฮะพี่อู๋ส่งภาพมานะฮะไปนั่งทานข้าวมาที่ตลาดที่ร้านริมน้ำนะครับแหมริมคลองนะบรรยากาศดีๆนะครับถ้ากินกับลำไยจะดีกว่านี้นั่นไงถ้าลำไยเลิกกับช้างทำไมฮะจะไปหาลีโอแทนเหรอครับ รักฉะนั้นเพื่อเธอครับเพลงจากเอิญจิราวันให้ฟังเพลง3สาเดียวจบที่นี่เจวินขอเปิดเพลงไวสัก 2-3 เพลงขั้นอารมณ์เดี๋ยวจะง่วงกันนะครับเนาะพี่อู๋วันนี้ครับถ้าลำไยเลิกกับช้างเมื่อไหร่ผมจะโดดน้ำตายเลยนะฮะจริงเหรอพี่ไม่แน่นะพรุ่งนี้มะรืนนี้เขาอาจจะเลิกก็ได้นะช่วงหมดโปรโมชั่นแล้วอ่ะเพลงนี้ยายก้อยขอมาฝากกับจูนด้วยนะฮะ

รักฉันนั้นเพื่อเธอครับงานจากเอิญจิราวันนะครับที่ขอมาจากยายก้อยจูนด้วยกันละกันครับนะฮะเอาละตอนนี้บ่าย 2:48 นาทีนะครับสาวเอิญนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่มากความสามารถมาก่อนนี่เนาะนะฮะมาก่อนเขาจะมายุคเดียวกันเอิญโมเมกอลพินอย่างงี้เนาะยุคไล่ๆกันก็จะมีประมาณนี้น้องสาว IS สมัยก่อนนะครับดิฉันว่าจะเปิดเพลงไว2เพลงอ่ะนะครับมีนักร้องสาวต่อเนื่องเราจะให้ฟัง2นักร้องสาวแต่ว่าจะให้ฟังนักร้องสาวเจน901เพลงก่อนเพลงของปามี่เมื่อก่อนยังเป็นสาวน้อยอยู่นะฮะปามี่นี่เธอเป็นลูกครึ่งออสเตรเลียนะฮะออสเตรเลียนะครับบอกว่าตอนสมัยที่มาสมัครที่แกรมมี่ใหม่ๆเนี่ยคือมั่นหน้ามากพี่โอมั่นมากคือแบบเดินเข้าไปในตึกแกรมมี่เลยแล้วไปสมัครเป็นนักร้องเลยแล้วเขารับเลยนะนะฮะตรงข้ามกับแพทวงเคลียร์นะฮะแพทวงเคลียร์ได้ส่งเพลงแล้วส่งมาอีกนะแกรมมี่ไม่รับนะฮะเพราะไม่สวยอุ๊ยแรงมากเลยฮะเพราะไม่สวยแต่ปามี่ได้ไปรับเลยนะฮะตั้งแต่นั้นมาถึงวันนี้20กว่าปีผ่านไปเธอก็ยังมีผลงานเหมือนเดิมนะสำหรับปามี่เป็นสาวอินดี้หน่อยนะฮะชิคๆหน่อยจบจากปามี่จะให้ฟังเพลงเจนซี1เพลงวันนี้เขาเอาเพลงเก่ามาโคเวอร์ก็ฟังชื่อเพลงว่าเจ้าสาวที่กลัวฝนเพลงนี้จากนักร้องของ AFนะนักร้องใหม่ชื่อว่าเจเจว่ะผู้หญิงนะฮะแต่ว่าเธอจะร้องแบบเจนซีนะเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าจะเป็นอย่างไรแต่ฟังเจนซี20ปีที่แล้วก่อนนะฮะจ่าดำจ่าดำนะฮะเมื่อก่อนดังมากเลยไปไหนเขาเรียกว่าจ่าดำนะฮะเคยเห็นหูนางไหมครับดีเจเห็นแล้วครับพี่

บอกว่าฉีกแนวในสไตล์นั้นมากๆเลยย้อนกลับไปยุคนั้นนะฮะ20ปีที่แล้ว20กว่าปีที่แล้วอ่ะสำหรับปาล์มี่ตอนสมัยเข้าวงการใหม่ๆยุคนั้นนะฮะ2140กลางๆประมาณนี้เนาะนะครับมาส่งเพลงเข้ามาตรงนี้ตอนนี้คิวไม่ต้องขอเพิ่มนะตอนนี้เจไล่ตั้งยังไม่หมดฮะมันปาเข้าไป20กว่าเพลงในคุณฟังมันเยอะเกินจะเป็น30เพลงแล้วมั้งนะเอาแค่นี้พอนะฮะเราถ้าใครขออะไรมาเอาวันต่อไปค่อยขอนะฮะบ่าย2:53 นาทีนะคะทักทายพี่สุภัชช่วงบ่ายครับสายเขียวครับวันนี้พี่สุภัชกำลังเติมชาเขียวนะฮะเติมชาเขียวชาเขียวชาใจนะฮะขอเพลงไวสักเพลง2เพลงดีกว่าเมื่อกี้เราฟังปามี่นะฮะศิลปินยุคปี2000นะฮะเรามาฟังสาวเจนซีดีกว่าล่าสุดนี้ทาง Academy Fantasia เขามีการเอาน้องร้องเจนซีมาร้องเพลงแล้วเขาเอาน้องร้องเจนซีเนี่ยมา cover เพลงเก่าแต่เดี๋ยวบอกก่อนนะว่าสไตล์ของเจนซีเจนแซดเขาจะมีเสียงที่แปลกนะฮะเขาจะออกเสียงการร้องที่แหวกจากเจนไวจากเย็น90ลองฟังดูครับว่ามันแปลกไงมันพิเศษยังไงแล้วกันอ่ะลองมาดูสไตล์เจนซีเจนแซดเขาร้องบ้างว่าเป็นไงบ้างอ่ะจอยบอกว่าขอเพิ่มอีกเพลงก็ไม่ได้เลยดีเจทักทายนะจอยจอยเติมเชนเหรอเติมเชนนะฮะมาเจ้าสาวที่กลัวฝนครับในเวอร์ชันเจนซีร้องครับมาเจนแซดมันร้องไงลองฟังดูนะเพลงฝากไว้จากซอแทนนะครับ

ไงเป็นไงเจนซีร้องเพลงโอเคป่ะจริงๆก็ได้นะเรามาคอมเมนต์เตอร์เจนซีหน่อยว่าเป็นไงบ้างสำหรับเพลงนี้จริงๆแล้วเนี่ยที่เจว่าเจนซีเนี่ยเขาต้องการสร้างความแปลกใหม่มันเป็นเสียงปกติของเขานะหมายถึงว่ามันเป็นเสียงที่เขาใช้ร้องปกติของรูปแบบของเขาจริงๆในยุคปัจจุบันนี้เสียงคล้ายๆอาจจะพยายามให้เหมือนกับอิมเมจอะไรนะ The Voice นะฮะอิมเมจใน The Voice ใช่ไหมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะชายเมืองสิงห์เกิดใหม่หมายความว่าไงพี่ป๊อกชายเมืองสิงห์เกิดใหม่คือไงพี่เหาะสุพรรณสุราษฎร์ตกใจกับเสียงแล้วฮะพี่เจ๊เคยฟังสัมภาษณ์ของหลายๆคนที่เป็นเจนซีเวลาเขาพูดก็พูดปกติแหละเขาจะพูดแบ๊วๆหน่อยแต่ถ้าร้องเพลงก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่งไคเมดสุธิดาเนาะ

ทูดอมเนี่ยก็จะมีการทำเสียงนิดนึงนะเขาจะไม่ร้องโบติกระเทินช้ำปล่อยปล่อยเนี่ยปล่อยมีนเชนแค่ว่าคำเสียงคำเสียงดีเจเลยคำเสียงนักร้องเอาจริงๆคำเสียงดีเจเลยเสียงนักร้องหากเธอเคสชายเมืองสิงห์อ๋อชายอ๋อเป็นชายเมืองสิงห์เป็นชายเมืองสิงห์เหมือนฉันผู้หญิงเหรอฮะมันก็แกงเขาเนาะคิดมานานอันนี้คือเสียงโปรตีนนะฮะ

0: พลลำไยนะฮะอย่าดีกว่าเพลงสมัยก่อนเขาจะร้องตรงๆเนาะเขาจะไม่มีรู้เรื่องอะไรมากอย่าดีกว่าลืมเสียดีกว่าคือร้องโบตีอะร้องเหมือนพี่อู่ร้องอะขอฟังเสียงพี่อู่ร้องหน่อยไหมมาโอ้โหอัมพลลำไยมากเลยเนี่ย
1: นานเสียจนเธอรู้ตัวเองว่ามีคนเฝ้ามอง
0: พี่อู่ครับเสยผมหลายรอบแล้วมันรังแคร่ล่วงนะฮะเสยผมหลายรอบมากเลยนะฮะนี่คือเสียงของพี่อู่สุนทรนะฮะชอบมากเลยครับเป็นคนแบบสนุกมากเลยเปิดเพลงอะไรร้องตามในทุกเพลงแล้วร้องไม่พอนะมั่นหน้าส่งคลิปให้ดูด้วยนะฮะล่าสุดได้ใส่แว่นสีดำด้วยนะฮะใส่แว่นดำแล้วมืดฝนนะพี่นะมืดฝนเอ๊ะวันนี้ทำไมท้องฟ้ามืดจังอ๋อใส่แว่นดำอยู่นะฮะอัมพลลำไยนะฮะอ่ะเข้าสู่บ่ายสามแล้วพี่โอ้ไวจังเลยไวจังเลยนะเนี่ยฮะพี่สอนว่าดีใจครับเพลงนี้เพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยเรื่องอะไรอ่ะจำไม่ได้แล้วเรื่องอะไรอ่ะอ๋อนี่ไงนะครับมีคนแซวบอกว่าคิดถึงอะไรนะคิดถึงมาช่าของเพลงอัมพลหน่อยสิครับเนี่ยเล่นมุกนี้ด้วยนะครับเรื่องอะไรหยาดอัมพลเพ็ญพิสุทธิ์นายรู้แล้วหน้าว่ารักอ๋อเหรอฮะภาพยนตร์มีนัดไว้กับหัวใจปี18ปะโทษเก่าไปไม่พี่18นะเก่าเกินนะฮะดีเจเกิดไม่ทันนะพี่นะถ้า220กว่า30ไม่พอไหวอยู่นะฮะนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่อยู่ในวงการมายาวนานสำหรับพี่อมพลลำพูนนะครับเนาะเอาละครับในช่วงนี้เดี๋ยวเข้าสู่บ่ายสามเดี๋ยวทักทายคุณผู้ฟังทั้งบุญทริกด้วยมาขอเปิดเพลงต่อมาฮะมีเพลงจีนเพลงนึงจะให้ฟังเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งค่อยเปิดเพลงจีนเดี๋ยวขอเปิดเพลงของฟรีแฮนด์ก่อนเนาะเป็นเพลงวัยรุ่นเจนซีนะฮะแต่ว่าจะเป็นเจนซีที่แบบไม่ได้แอบเสียงเป็นร็อกแบบเจนซีที่ไม่แอบเสียง

0: ิงลำพระเพิงครับเพลงที่มีชื่อว่านะครับเขียนในคนบนฟ้านะครับเป็นเพลงความหมายดีที่ส่งมอบให้แก่กันและกันนะครับนะเพลงนี้แทนความหมายได้เพียงดีทีเดียวเนาะแทนความหมายได้เพียงดีทีเดียวนะฮะในทุกๆความรู้สึกนะฮะทั้งของการจากลาไม่มีวันกลับหรือว่าการจากลากันตลอดกาลตลอดไปนะฮะเข้าสู่ชั่วโมงบ่ายสามโมงคุณผู้ฟังครับทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทลิกด้วยตอนนี้ลิงก์สัญญาณแล้วนะครับในช่วงเวลาบ่ายสามโมงวันนี้วันจันทร์ที่24นะครับเดือนสิงหาคมครับ2569สัปดาห์สุดท้ายนะฮะก่อนที่เราจะเข้าสู่สิ้นเดือนสิงหาคมนะครับสิ้นเดือนสุดท้ายสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะฮะสัปดาห์หน้ามีอีกหนึ่งวันก็คือวันจันทร์31นะครับนะฮะสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเมื่อกี่เดือนก็จะเข้าสู่ปลายปีกันแล้วนะครับและเช่นเคยช่วงนี้สนับสนุนโดย True Detect นะครับร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่แล้วก็ร้านเจียวข้าวต้มหนึ่งบาทด้วยครับให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้ครับ
1: เพราะความสุขในบ้านของคนไทยคือเป้าหมายสำคัญสูงสุดของเราร
2: างวัลที่มีเกียรติในประเทศไทย Brand Age Award
1: และวันนี้ความตั้งใจของ True Online ทำให้เราได้รับการโหวตจากลูกค้าผู้ที่ใช้งานจริงให้เป็นอันดับหนึ่งในไทย

0: แบรนด์ได้อย่างโดดเด่น
1: ทูออนไลน์ในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่คอนเนคทิวิตี้เท่านั้นเราเป็นสัญญาที่ดูแลคนไทยสู่ยุคของการเชื่อมต่อที่อัจฉริยะมากขึ้นการเชื่อมต่อของบ้านคนไทยจะไม่เหมือนเดิมเรามุ่งมั่นที่จะเป็นสัญญาณที่ดีที่สุดของประเทศกับเพื่อระบบเศรษฐกิจและก็ความสุขของทุกครอบครัวเรือนครับ
0: ทูออนไลน์เน็ตบ้านที่คนไทยไว้วางใจอ
2: ยู่กับทูรีแท็กนะครับให้การดูแลให้การสนับสนุนด้วยกันละกันนะฮะเลือกเด็ดบ้านดีๆเลือกเน็ตจากทูแล้วก็ดีแท็กได้เลยครับนะ

กลับมาช่วงนี้เดี๋ยวมาเคลียร์เพลงกันต่อดีกว่านะฮะมาเคลียร์เพลงกันต่อดีกว่าในช่วงนี้นะครับคุณฟังครับตอนนี้เขามีการเตือนนะฮะ7จังหวัดที่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยานะให้เตรียมรับมือการระบายน้ำหลังจากน้ำเหนือเพิ่มขึ้นนะฮะไหนใครอยู่ใกล้น้ำเจ้าพระยาบ้างโซนภาคกลางนะครับผู้อำนวยการสำนักชลประทานนะครับก็มีการออกหนังสือไปยังจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับเขาบอกว่าส่งตรงถึง7จังหวัดกลุ่มลุ่มเจ้าพระยาได้แก่อุทัยธานีเนี่ยชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีอยุธยาลพบุรีเพื่อให้เตรียมรับมือกับน้ำเหนือนะครับที่กำลังไหลลงมาครับซึ่งเขาบอกว่าสถานีน้ำที่นครสวรรค์นะครับมีปริมาณน้ำไหลผ่าน936ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งให้น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยายกตัวสูงขึ้นนะฮะและมีปริมาณไหลผ่านมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ยังมีเขาบอกว่าสำนักชลประทานเนี่ยจะรักษาระดับน้ำเหนือเขื่อนไม่ให้เกิน 16.50 เมตรนะฮะ16เมตรครึ่งนะฮะพร้อมคาดว่าน้ำประมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์500ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะฮะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันประมาณไหนนะฮะซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะฮะส่งผลให้ตอนนี้นะครับริมน้ำตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับอำเภอสัพพยาชัยนาทไปจนถึงตำบลบ้านกระทุ่มนะฮะตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาแล้วก็ตำบลท่าดินแดนอำเภอผักไห่พระนครศรีอยุธยามีระดับน้ำค่อยๆสูงขึ้นประมาณ1เมตรถึงเมตรครึ่งทีเดียวซึ่งยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่แต่ไม่แน่ถ้ามามากกว่านี้นะเตรียมตัวรับมือเลยนะป้าเอ๋ยไงป้าเอ๋ยอยุธยาน้ำท่วมนะมาลุ้นกันว่าปีนี้จะมาหรือเปล่าอาคาอยู่ใกล้น้ำเจ้าพระยาเตรียมตัวเด้อนะฮะปอเต้บอกว่า1กันยา69ครับเลขต้องออก975แน่นอนนนทบุรีท่าน้ำนนจะท่วมไหมท่วมสิปอเต้เตรียมยกของที่สูงได้เลยนะปอเต้นะท่วมเลยนะฮะสวัสดีพี่วินนะฮะนาวินซ่านะฮะทักทายครับดีเจเริ่มทำงานที่แม่แจ่มแล้วครับวันนี้ไม่ได้ฟังดีเจนานเลยโอ้หายไปนานเลยเป็นไงบ้างพี่วันนี้ที่แม่แจ่มอากาศมืดครึ้มท้องฟ้าดำไหมฮะหรือว่าอากาศสดใสไม่เอ่ยนะครับเดี๋ยวมีเสือใหญ่นะครับมีบิ๊กแอสมีคนหลงทางมีไม่เดียงสามีบ่าววีแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพลงก่ายฟังมีเตอร์เรวัตมีวงพลอยมียูเรเนียมมีคิริบูนมีเพลงจีนหนึ่งเพลงนะฮะมีเกิดมาแค่รักกันมี18ฝนมีอกหักจากมือถือโอ้ยหลายเพลงเลยที่คุณผู้ฟังส่งมาเดี๋ยวจะทยอยเปิดให้ฟังเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวให้ฟังนะฮะโปเต้วันนี้ตุนมาม่าไว้เยอะทีเดียวกลัวน้ำท่วมนะฮะโปเต้ไปเอามาม่าจากใครมาจะบอกนะว่าไปขโมยของวัดมาหรือเปล่าเนี่ยน่าจะไปขโมยของวัดสักที่หนึ่งมานะเอามาม่าไว้เต็มกระโปรงหลังรถเลยทีเดียวนะฮะตุนมาม่าไว้นะฮะกลัวน้ำท่วมบ้านนะฮะ

พลงจากเสือใหญ่นะครับเพลงนี้ชื่อว่าได้ยินแล้วหายเหนื่อยนะฮะได้ยินเรื่องอะไรเนาะได้ยินว่าไม่ถูกหวยได้ยินว่าถูกหวยแล้วหายเหนื่อยแล้วฮะนะครับคุณผู้ฟังครับวันสุดวันที่ผ่านมามีข่าวออกมานะครับว่ามีเรื่องราวของโจรใต้มาเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวเรื่องโจรใต้ฟังนะครับเนาะพี่ดาวินทราบวันที่เจอครับท้องฟ้ามีเมฆบ้างบางๆฝนยังไม่มีเลยครับดีเจที่แม่แจ่มนะครับทางบุญทริกเป็นไงบ้างวันนี้ฝนฟ้าอากาศนะครับโปเต้จะเอามาม่าไปส่งให้ป้าเอ๋ยหรอลองทักนางไปสิบอกว่าระวังน้ำท่วมบ้านเดินไปทักดูนะตอนนี้น้ำเหนือกำลังไปนะฮะนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวเรื่องโจรใต้นะครับเมื่อวานสองวันที่ผ่านมามีข่าวมาว่าโอ้โหโจรใต้เขาเรียกว่าโอ้โหเหิมเกริมหนักนะฮะใช่ไหมมีทั้งป่วนมีทั้งอะไรนะวางระเบิดมีทั้งเผาเซเว่นนะน่ากลัวมากเนาะที่มีคลิปที่มีการแชร์ออกมาไล่คนออกจากเขาก็รู้นะว่าต้องการสร้างสถานการณ์นะฮะเขาไล่คนออกมาจากในเซเว่นแล้วก็จุดไฟเผานะเผาสถานีราชการเผาต่างๆนานามากมายนี่คือภาคใต้ที่ไม่สงบสักทีนะฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้เดี๋ยวขอเปิดสักเพลงหนึ่งนะฮะตอนนี้เรดาร์ตรวจอากาศนะครับในประเทศไทยตอนนี้ตรวจเจอกลุ่มฝนที่ไหนบ้างไปหนักทางภาคใต้นะทางภาคเหนือภาคอีสานไม่ค่อยมีครับมีเล็กๆน้อยๆกระจุกกระจิกไปแต่ที่นครหลวงเวียงจันทน์กำลังตกเด้อเป็นทางลาวนะครับกำลังมุ่งหน้าจากในส่วนของพายุนะมันอยู่ที่เวียดนามครับฮะเวียดขึ้นฝั่งเวียดนามนะครับแล้วก็เข้าที่ลาวแล้วกำลังพัดเข้ามาที่ประเทศไทยโดยในพื้นที่แถวเดี๋ยวก็ดูก่อนนะอำเภอศรีสงครามนะครับอังว่าที่มันติดกับทางด้านของลาวทางฝั่งตอนออกฮะหรือว่าทางตอนเหนือที่จะมาจากเวียงจันทร์ตอนนี้กำลังตกเลยฝนกำลังมาจากตรงนั้นนะคาดว่าจะค่อยๆขึ้นฝั่งค่อยๆเข้ามาไทยนะฮะตอนนี้ที่เวียดนามนี่กำลังเจอเลยกำลังกระหน่ำเลยเวียดนามกับที่ลาวนะฮะแต่เป็นลาวเหนือนะลาวกลางๆฮะไม่ใช่ลาวใต้ที่อุบลนะฮะคนละโซนกันนะนะครับส่วนจังหวัดอื่นนะครับตอนนี้มีภาคใต้ครับตั้งแต่ในส่วนของอำเภอหลังสวนชุมพรลงไปตกเยอะเลยนะครับชุมพรหลังสวนกับเปอร์ท่าชนะสุราษฎร์ตะกัวป่านะครับพังงาพระแสงภูเก็ตตกหมดเลยนะฮะลากลงไปถึงแถวนครศรีธรรมราชทุ่งสงจังหวัดตรังนะฮะอำเภอละงูแล้วไปหยุดแถวหาดใหญ่ก็หยุดหาดใหญ่ลงไปไม่มีนะครับส่วนข้างบนมามีหมดเลยนะฮะโดยเฉพาะฝั่งของอันดามันฝั่งโน้นด้วยนะครับนะเป็นเรื่องราวของพายุเนาะข้อดีของดาวเทียมก็เนี้ยเราจะได้เห็นนะว่าตกที่ไหนกันบ้างนะฮะพี่โอ๋วันนี้เจ๊ครับพูดถึงเรื่องโจรใต้พอกับเขมรไว้ใจไม่ได้อ่ะเดี๋ยวมาสรุปสถานการณ์และเหตุการณ์จูงใจที่มันเกิดขึ้นนะครับเนาะเล่าข่าวพี่หนุ่มอัตพรธีมากรทีครับพี่หนุ่มเสือใหญ่หายไปเลยนะไม่รู้ไปไหนงานแสดงก็ไม่มีเพลงก็ไม่มีไม่ได้ตกอับหรอกพี่ก็คือจริงๆแล้วไม่ได้หายไปไหนฮะเห็นไปทำเพลงใน YouTube อยู่ในช่อง YouTube อยู่นะครับไม่พี่บางคนเนี่ยเขาก็แบบมีธุรกิจส่วนตัวเล็กๆน้อยๆฮะบางคนก็พอมีเงินก็อยู่กันไปแบบธรรมดาไม่ได้ไปมีอะไรมากมายไม่ได้หายไปไหนไม่ได้ตกอับเลยโอ้อัตพรธีมากรไม่ได้ตกอับไม่นอนเพราะว่าพ่อเขาแม่เขาพ่อแม่มีตังค์รวยนะฮะรวยอยู่แล้วนะฮะมีเงินคนหลงทางครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคนหลงทางนะครับเพลงจาก Big Ass ตัวที่ฝากไว้ด้วยนะครับคนหลงทางหลงใจเนาะนะฮะฝากมาก็เปิดให้ฟังนะครับนะคุณฟังครับเรื่องสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ที่ยังเป็นประเด็นใหญ่ที่หลายคนติดตามเนี่ยนะฮะเขาบอกว่า51เหตุการณ์เลยนะตอนนี้มันมีกระแสว่าเขาอยากจะให้เปลี่ยนแม่ทัพภาคที่4มั้งใช่ไหมครับภาคใต้ใช่ไหมฮะก็คือที่กำกับดูแลเรื่องของทหารเนี่ยก็ว่าทางการข่าวทหารไม่ได้เรื่องเลยทางภาคใต้สาวจะไปชายแดนภาคใต้นะฮะกลุ่มโจรเหล่านี้คุณฟังฮะเขาต้องการที่จะสร้างอะไรนะเขาเรียกว่าสร้างความรุนแรงสร้างสถานการณ์เพราะว่าจุดประสงค์หลักคือต้องการเอาชีวิตแล้วก็ทำลายสถานที่ราชการนะครับแต่ว่าเขาไม่มีจุดประสงค์ที่จะไปทำลายชีวิตประชาชนนะแต่หลายๆครั้งก็โดนลุกหลงเหมือนกันนะครับถ้าสังเกตดูจากคลิปวิดีโอที่มีการแชร์กันที่มีการเผาเซเว่นนะฮะก็คือเขาไล่ชาวบ้านให้ออกมาก่อนนะชาวบ้านก็ขับรถมอเตอร์ไซค์วิ่งหนีกันใช่ไหมครับนะเขาต้องการสร้างสถานการณ์ให้มันดูยิ่งใหญ่ให้มันดูอลังการตามคำสั่งของโจรทางภาคใต้เนี่ยนะครับนะเพราะว่าเขาหนึ่งเขาไม่ชอบรัฐทหารรัฐบาลไทยอยู่แล้วทั้งทหารตำรวจหน่วยงานราชการต่างๆนะสังเกตดูจะเป็นเทศบาลอบต.นั้นเลยอย่างก่อนหน้าก็มีการวางระเบิดรถยนต์นะครับเขารอจังหวะที่ทหารนะผ่านมาเขาจะกดระเบิดตู้มอย่างเงี้ยฮะเขาต้องการเอาชีวิตชีวิตของส่วนงานราชการไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนนะแต่ว่าประชาชนก็ตกเป็นเหยื่อเหมือนกันนะฮะทีนี้ก็มีเสียงดราม่าเหมือนกันนะของคนในท้องถิ่นว่าทำไมการข่าวของหน่วยงานรัฐบาลไทยอ่ะหรือว่าหน่วยงานของทหารไทยมันล่าช้าเสียเหลือเกินนะเหตุการณ์แบบยิ่งใหญ่มากนะฮะหลายเหตุการณ์พร้อมๆกันนะครับทางด้านทหารก็ยังตอบไม่ได้ว่าจะยังไงต่อไปเพราะว่าพวกนี้เขาเคลื่อนไหวตลอดเวลาแล้วจนใต้นะครับนะฮะผ่านไปโอ้โห20กว่าปีเนาะกับ30ปีแล้วมั้ง20กว่าปีแล้วอ่ะนะสถานการณ์ก็ยังไม่สงบสักทีนะครับเมื่อไหร่มันจะจบไม่มีทางฮะสิ่งเดียวที่เขาต้องการคือเขาต้องการพื้นที่นะครับต้องการชายแดนเป็นของเขานะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันที่วันก่อนเมื่อวานนะครับมีการให้ข่าวมุมหนึ่งว่าทางการทหารไทยมีการขึ้นเฮลิคอปเตอร์ขึ้นฮอแล้วก็ใช้ปืนเล็งยิงลงมาใส่ประชาชนอะไรในพื้นที่นะฮะก็มีคน2กลุ่มแย้งกันคนที่อยู่ฝั่งทหารก็บอกว่าอ้าวเขาจะยิงได้ยังไงถ้ายิงขนาดนั้นคงไม่เหลือนะฮะทางด้านของคนที่เป็นชาวบ้านบอกเขายิงจริงๆทหารมันอยู่บนเฮลิคอปเตอร์แล้วยิงลงมาใส่ประชาชนนะฮะทีนี้ก็ต้องมาถามว่าประชาชนที่ว่าเนี่ยไปร่วมกับแก๊งโจรใต้หรือเปล่าเพราะตอนนี้อย่างที่เราทราบกันตั้งแต่สมัยอดีตถึงปัจจุบันนะฮะโจรใต้เขาจะสรรหาเด็กรุ่นใหม่เรื่อยๆเพื่อปลูกฝังแนวความคิดความรุนแรงนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยไปเหมือนกับต่อต้านเขาที่นี่แผ่นดินนี้3จังหวัดแถบภาคใต้เนี่ยเมื่อก่อนเคยเป็นของเขามาก่อนแล้วรัฐบาลไทยก็มาเอาไปนะเราเสียเปรียบนะเราจะต้องจัดการนะถ้าให้เกิดขึ้นนะฮะยิ่งถ้าสูว่าอยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนการถือศีลถ้าเราได้ฆ่าคนเนี่ยมันจะเป็นบุญเลยนะถือว่าคุณได้ทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่บุญกุศลคุณได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับพวกเราเนี่ยคุณจะได้รับการบูชาเนี่ยเขาจะมีการปลุกฝังความคิดนี้ใส่เด็กเจนใหม่และเด็กเจนแซ่เจนซีเหล่านี้10กว่า20มันเป็นช่วงที่กำลังเฮลไงช่วงที่กำลังแบบห้าวนะใช่ไหมฮะเหมือนพี่อู่สุนทรเมื่อก่อนนะที่ไปตีไปต่อยชาวบ้านนะฮะเขาก็ต้องทำวางระเบิดต่างๆนานาใช่ไหมตามข่าวที่ออกมานะครับก็จะใช้เด็กเจนใหม่เรื่อยๆปลูกฝังในความคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะแต่จริงๆคนในชุมชนเองก็เข้าใจนะฮะคนที่เป็นอิสลามที่เขาดีก็มีแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ดีก็มีมากมายที่เขาปลูกฝังความคิดลักษณะแบบนี้นะครับก็ต้องติดตามต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรในขณะเดียวกันนะฮะก็มีกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นนะครับที่เป็นใจกลุ่ม BRN นะฮะ BRN คือโจรใต้นะครับที่เขาต้องการที่เขากระทำเหล่านี้นะก็พยายามจะเป็นปากเป็นเสียงให้ BRN เหมือนกันอย่างล่าสุดนี้ก็มีนักการเมืองพื้นที่ท้องถิ่นนะไม่ว่าจะเป็นในรอมฎอนปัญจอหรือแม้กระทั่งใครนะอะไรนะที่ผัวเขาตายแหละทนายสมชายนิลภัยจิตนะอันนั้นนิลภัยจิตนะก็ไปเหมือนกับเป็นปากเป็นเสียงให้กับคืออยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลอยู่ตรงข้ามกับทหารนะมันก็ออกมาประณามเจ้าหน้าที่ว่าทำเกินกว่าเหตุนะอย่างที่ได้เจอเคยบอกไปนะครับว่ามันจะมีกลุ่มพวกนี้นะครับแฝงอยู่ในกลุ่มสสรุ่นใหม่นะอย่างเช่นกลุ่มสสของพรรคสีส้มเนี่ย BRN นะฮะก็คือในรมนรปัญจอซึ่งเป็นสสพรรคสีส้มนะฮะหรืออังคณานิลภัยจิตซึ่งก็อยู่ฝั่งเดียวเหมือนกันกับสีส้มนะก็ออกมาพยายามประณามทหารว่าทำเกินกว่าเหตุว่าใช้ปืนยิงชาวบ้านทำไมต่างๆนานากลุ่มนี้เขาจะพยายามที่จะเป็นใจให้กับคนในพื้นที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะจะพยายามอยู่ตรงข้ามหน่วยงานรัฐหรือว่าทหารตลอดเลยตอนสมัยที่มีโจรยิงกันที่เขมรเขาก็ออกมาปกป้องเขมรตอนที่ยิงกันภาคใต้ก็ออกมาปกป้องโจรใต้นะฮะตอนที่เขาส่งอุยกูกลับไปประเทศปกครองตัวเองที่อุยกูที่จีนก็ออกมาประนามรัฐบาลไทยนะครับว่าทำเกินกว่าเหตุไม่สงสารอุยกูหรอ
และล่าสุดนี้ที่พม่านะฮะกับกรณีเหตุการณ์การปล่อยอะไรนะน้ำเน่าเสียการปล่อยสารพิษลงสู่แม่น้ำนะครับที่พม่าจากของจีนมาลงพม่านะฮะก็มาต่อต้านรัฐบาลไทยที่เชียงใหม่นะฮะก็เหมือนกับจะพยายามจะปกป้องประเทศข้างๆอะฮะปกป้องพม่าปกป้องเขมรปกป้องโจนใต้ปกป้องอุยกูโดยไม่ได้สนใจคนในประเทศจริงๆก็งงกับตักกะกับพวกคนพวกนี้เหมือนกันซึ่งสามารถจะเป็นส.ส.บางกลุ่มนะของพรรคสีส้มพรรคประชาชนที่มีแนวคิดฉีกแนวเขาปวดหัวนะสวัสดีทักทายพี่เอ็มอรัญวาสีด้วยกันฮะปันจอนี่ปีหมาป่ะนะฮะพี่สมบัติมากมีสวัสดีด้วยกันละกันนะครับทักทายยามบ่ายครับพี่สมบัติพระวะอีอยากให้นายกไปถามโจรใต้ด้วยครับว่าปืนพวกโจรใต้ที่เอามายิงเนี่ยมีทะเบียนไหมใช่มีทะเบียนเปล่านะฮะสวัสดีพี่เหนือเพชรบุรีด้วยกันละกันขอเพลงพี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆนะครับเข้ากับคนหลายๆคนที่ทำรายไม่ได้ให้หลายคนครับจากหน้าถ้ำเพชรระวีเพชรรีเพชรบุรีครับดีเจนะฮะโอเคพี่เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะพี่เหนือรอแป๊บนึงนะฮะรอมฎอนปันจอรอมฎอนแบ่งหมากินเนื้อหมาละครับฮะก็มาเล่าให้ฟังเรื่องปัญหาชายแดนภาคใต้เป็นข่าวที่ออกมานะฮะเขาพยายามแบ่งพื้นที่เป็นของเขานะฮะนี่ไม่อยากจะคิดนะถ้าสมมติว่าสสในพื้นที่ไปเป็นใจให้กับกลุ่มชนใต้นี่ก็วังขึ้นดีว่าประเทศไทยน่าจะหลุดออกไปเป็นเสียงเลยทีเดียวแต่ถ้ามองกับกันนะถ้าสมมติว่าเราแบ่งแล้วมันดีก็ได้นะแนวคิดของสสเหล่านี้คือเขาต้องการแบ่งแยกดินแดนว่าฮะมันมีครั้งหนึ่งที่เชียงใหม่เขาต้องการแบ่งแยกด้วยนะเป็นรัฐล้านนาปรากฏว่าโดนตำรวจลงนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยเชียงใหม่มันมีกลุ่มสสในพื้นที่หรือว่ากลุ่มบางกลุ่มที่เขาต้องการแบ่งแยกออกจากประเทศไทยฮะเขาต้องการตั้งชื่อว่ารัฐล้านนาอะไรทั้งจริงรัฐล้านนานะฮะรัฐล้านนาก็คือต้องการให้เชียงใหม่เนี่ยแยกออกไปเลยไม่อยู่กับประเทศไทยนะฮะก็เหมือนกันที่เขาต้องการแบ่งแยกภาคใต้ออกเป็นของตัวเองนะฮะโดยมีสสในพื้นที่คอยเป็นใจคอยหนุนหลังนะฮะทางภาคเหนือก็มีเหมือนกันพี่สมบัติมาช้ามาขอเพลงค้างอีกประมาณ30เพลง

จากบิ๊กแอสนะครับไม่ดึงสานะครับอ้าวยายบีกนูมาแล้วพี่โอพี่โอนางไม่ได้ฟังเพลงที่ขอยายบีกนูเธอไปใบโพล่าอยู่แถวไหนฮะเพลงเปิดไปจบไปนานแล้วนะฮะเปิงมันกินยาของบ้านส่วนปรุงนะฮะนะครับฟังฮะเปิดเพลงให้ไม่รอฟังพวกไบโพล่าทั้งหลายนะฮะยายบีกนูนี่กินยาของบ้านโรงพยาบาลประสาทอยู่นะฮะยังกินยาโรงพยาบาลศรีธัญญาอยู่ทุกวันเนี่ยเชียงใหม่เขาเรียกโรงพยาบาลส่วนปรุงนะฮะจะเป็นยาจะทำให้สมองลื่นไหลยังไม่รู้เธอไปไบโพล่าอยู่ที่ไหนฮะขอเพลงไม่มาฟังแล้วมันต้องปันนามนะคนพวกนี้นะฮะ 90% จะเป็นไบโพล่ากันนะฮะโดยเฉพาะพวก YouTube กลางคืนนะฮะมาขอเพลง 4 ทุ่มนะแล้วก็มากลับมาอีกประมาณ 5 ทุ่มครึ่งมาทวงเพลงนะฮะโดนเดจด่าไปชุดหนึ่งนะฮะขอเพลงแล้วก็หายไปประมาณชั่วโมงแล้วกลับมาแล้วเหมือนกับไปรับยาโรงพยาบาลส่วนปรุงอะฮะเชิญหมายเลขไม่ใช่สิเชิญยายบีกาลูที่ช่องจ่ายยาหมายเลข4อย่างเงี้ยฮะเรียกอยู่ได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งไปนวดอยู่นอกข้างนอกเล่นมือถืออยู่นะฮะฟิวนั่นแหละฟีบไบโพล่านะไปสันกำแพงไปหาผัวเหรอฮะจะไปหาผัวเธอเหรอฮะยายบีกาลูฮะขอเพลงนี้มาฟังนะอันน้ำสาดยายบีกาลูซะหน่อยดีกว่านะโปเต้จริงไหมล่ะโปเต้ฮะขอเพลงไม่มาฟังอ่ะลำไยนะฮะแหมเดี๋ยวจะมีเพลงเก่าให้ฟังนะครับมีให้ฟังบ่าววีก่อนอันนี้ขอตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเตอร์เรวัตวงพลอยยูเรเนียมและคิริบูลนะครับฟังเพลงฟันไปฟังเพลงฟังข่าวกันไปนะฮะยายบิ๊กดูเธอมันต้องมาอ้างเลยยายบิ๊กดูฟังเพลงก็ฟังซะก็เปิดฟังข้างๆได้ทำงานอยู่ไม่มีเวลาฟังนะฮะเวลาอยู่กับผัวแล้วสิฮะยายบิ๊กรุ่นมีผัว2คนนะคนนึงอยู่สระบุรีคนนึงอยู่สันกำแพงนะฮะลูกก็4คนว่าไงจริงไม่มีกะโลสวัสดีพี่ปิยะนะฮะทักทายสวัสดีครับสอบถามครับพี่ปิยะสอบถามว่าไงฮะแอดไลน์เข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับต้องเจอน้ำมนต์วัดเจ็ดยอดใช่ไหมโปเต้เนาะอันน้ำมนต์สาดเข้าไปพัวหน่อย

บอกว่าเป็นเพลงดังในตำนานเลยนะครับสำหรับเพลงนี้บ่าวีนะครับปากฟ้าอันนี้ขอมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะวันนี้วันที่ดีเจไม่ได้เข้ามาจัดรายการนะครับก็มีคนจองมาก่อนนะครับฟังเพลงฟังข่าววันนี้มีเรื่องผีให้ฟังไหมมีสิมีอยากฟังเรื่องผีไหมหรือจะฟังเรื่องอะไรนะครับวันนี้มีพี่สมบัติอยากจะฟังเพลงของพี่เต่าสมชายดีเจคัดให้พี่รอแป๊บหนึ่งนะฮะวันนี้มีเพลงวันนี้มีเรื่องราวเปิดตำนานถ้ำหงระยองฟังฮะชาวบ้านฮือฮาพบถ้ำโบราณเขาว่ากันว่าได้ยินเสียงดนตรีไทยโผล่ออกมาจากในถ้ำด้วยอุ้ยหลอนอยู่เด้อเดี๋ยวไล่ฟังก่อน 4:00 น.นะฮะ

ดอกไม้ปลอมดอกไม้พลาสติกนะครับนี่คือเต๋อเรวัตนะฮะพี่เต๋อเรวัตพุทธินันผู้ก่อตั้งเขาเรียกว่าไงนะแกรมมี่ใช่ไหมฮะพี่โอเนาะพี่โอเนี่ยก็จะมีข้อมูลนะครับนะฮะที่ดีมากๆเลยนะฮะคุณผู้ฟังครับมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งนะครับส่งข้อความเข้ามาว่าดีเจครับเดี๋ยวจะนำเสียงBP Radio เนี่ยไปกระจายเสียงนะครับในโรงแรมด้วยอุ้ยยินดีมากๆเลยนะฮะที่ไหนรู้ไหมฮะโอ้โรงแรมไฮโซหรูหรามากเลยนะครับนั่นคือโรงแรมที่มีชื่อว่า S ศรีราชา Hotel and Residence นะครับนี่พี่ก็ส่งภาพบรรยากาศให้ดูพี่ปิยะว่าดีเจครับนี่หายส่งบรรยากาศให้ดูวิวทะเลสวยๆนะครับเอสศรีราชาโฮเทลแอนด์เรสซิเดนต์นะครับไปกดติดตามในเพจได้ใครจะไปเที่ยวนะฮะแวะไปได้นะครับแวะไปได้เลยนะฮะวิวดีวิวสวยวิวงามนะครับนะครับนี่ต้องบอกว่าต้องกระตุ้นการท่องเที่ยวกันนะหลายๆที่นี่คือคักการช่วงนี้เขาเรียกว่าช่วงอะไรเอ่ยช่วงการท่องเที่ยวไหมฮะจริงๆแล้วถ้าเป็นทะเลนี่คนก็พักตลอดทั้งปีแล้วเนาะโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนนะฮะแต่ช่วงหน้ามรสุมเนี่ยอาจจะวุ่นๆหน่อยอาจจะลำบากหน่อยนะครับก็สามารถที่จะแวะไปได้นะจ๊ะนะฮะพี่ปิยะเขาส่งภาพมาดูนะฮะสวยๆนะครับนะไหนใครอยู่ฝั่งจังหวัดไหนทักทายกันได้นะครับทางภาคตะวันออกนะครับภาคกลางภาคใต้มีที่ไหนสวยๆบรรยากาศดีๆส่งบรรยากาศมาให้เราได้ดูกันได้นะครับนะพี่โอจากเมืองตราดหรือว่าดีเจครับฝากมาหนึ่งเพลงท่าทานเปิดให้หน่อยนะครับนะตอนนี้จะค้างเพลงอยู่กี่เพลงเอ่ยก็เยอะอยู่นะเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะเปิดให้ฟังอ๋อเพลงบางไข่ถั่วเหรอเดี๋ยวตอนเย็นๆถ้ามีเวลาจะเปิดให้นะครับพี่เดี๋ยวรอคิวเพลงที่ขอมาให้หมดก่อนนะครับนะมีเพลงเก่าให้ฟังต่อดีกว่าช่วงนี้เดี๋ยวให้ฟังวงพลอยดีกว่ามาวงพลอยโตแล้วไม่ต้องกลัวเป็นเก่าๆยุค80-90นะครับที่ฝากไว้ด้วยนะนี่พี่โอบังตราดเซลฟี่ไม่ดูนะฮะบอกว่าที่บ้านที่อยู่ที่บังตราดแดดกำลังสว่างสดใสเลยครับดีเจนะฮะ

งนี้คลาสสิกมากๆเลยนะครับชื่อเพลงว่าโตแล้วไม่ต้องกลัวงานจากวงพลอยพี่ธงชัยว่าเพลงนี้คล้ายๆทำนองเพลงคนเก็บฟืนนะครับพี่สมบัติบอกว่าย้อนบรรยากาศเก่าแก่มากตั้งแต่พี่ยังเป็นเด็กน้อยเลยเพลงนี้นะฮะต้องไปหาข้อมูลว่าปีพ.ศ.อะไรเนาะยกพี่กุ้งตวงสิทธิ์นะฮะเรียมจินดาเลยนี่อีกสักเพลงดีกว่าไหมเดี๋ยว1เพลงนะครับเดี๋ยวคุณผู้ฟังทางมนตริกไปเบรกฟังสปอร์ตเลยนะฮะเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงพอดีเนาะ PFM 90 MHz นะฮะวันนี้เพลงเก่าที่คิดถึงเนี่ยตราตรึงใจเรียกว่ายุค70โตแล้วไม่ต้องกลัวงานจากวงพลอยพี่ธงชัยว่าเพลงนี้คล้ายๆทำนองเพลงคนเก็บฟืนนะครับพี่สมบัติบอกว่าย้อนบรรยากาศเก่าแก่มากตั้งแต่พี่ยังเป็นเด็กน้อยเลยเพลงนี้นะฮะต้องไปหาข้อมูลว่าปีพ.ศ.อะไรเนาะยกพี่กุ้งตวงสิทธิ์นะฮะเรียมจิ

พี่อู๋ส่งภาพมาบอกเมื่อคืนนี้ฝ้าถล่มแล้วพี่เกิดอะไรขึ้นเอ่ยฝ้าถล่มลงมาแล้วต้องซ่อมแซมบ้านเลยนะเนี่ยต้องระมัดระวังด้วยนะครับบ้านที่ไม่ได้เช็คไม่ได้ดูแลนานๆนะครับบ้านมือสองต่างๆต้องระมัดระวังด้วยนะครับเนาะถ้าบางทีเราไม่ดูแลขาดการดูแลก็เหมือนในส่วนของรถนะฮะถ้าไม่ได้ดูแลเขาต้องเช็คดีๆขับรถไกลๆเดินทางบ่อยด้วยนะครับยูเรเนียมสักเพลงเก่าแล้วกันนะครับหัวจิตหัวใจครับ

ป็นหนึ่งเพลงนึงที่พร้อมมากๆเลยสำหรับเพลงนี้นะครับเพลงนี้ถูกเอาไปร้องในหลายเวอร์ชั่นมากเลยนะครับและเวอร์ชันหนึ่งที่จะชอบมากพี่อู๋สุนทรก็ชอบมากๆเลยคือเวอร์ชันของพี่ดังพันกรแม่ดังพันกรบุญยจินดานะครับนะพี่อู๋บอกว่าเพลงนี้เนี่ยฮะดีมากๆเลยนะครับ

็นเพลงเพราะของยูเรเนียมนะครับเซตเพลงเก่าที่คุณฟังคิดถึงนะครับนะทักทายทนายหนุ่มด้วยกันละกันทนายหนุ่มมาแล้วนะทนายหนุ่มเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพเหรอฮะกลับมาจากกรุงเทพมานครอมรรัตนโกสินทร์เพิ่งกลับมาเมื่อวานนี้ไปธุระกลับมานะนี่ครับทักทายกันมาช่วงนี้กันละกันสิ่งเงินตัวนี้ขอเคลียร์เพลงก่อนเดี๋ยวมาดูข่าวเนาะเรื่องเล่าต่างๆที่น่าสนใจด้วยที่จะนำมาฝากกันนะครับคุณฟังดีเจจะมีเพลงอันนี้ให้ฟังหนึ่งเพลงเป็นเพลงจีนเพลงนี้คุณดีเจไปค้นข้อมูลแล้วพี่เฟิร์สนะครับมันเป็นช่วงทาบเกี่ยวเดียวกันเลยตามข้อมูลเพลงจีนเพลงนี้ออกมาปี2536นะฮะส่วนเพลงของตั๊กสุริพรเนี่ยออกมาปี38 37 38ประมาณเนี่ยเออคุณฟังเพลงนี้ดูดีนะฮะว่ามันเหมือนเพลงอะไรใครก๊อปปี้ใครใครก๊อปปี้ใครอ่ะลองฟังดูนะฮะจะให้ฟังว่าเพลงนี้นะฮะคุ้นมั้ยคุ้นมั้ยมาครั้งที่เพลงเก่าๆหรือหลายๆเพลงที่เขาลองมาฮะศิลปินบางคนเนี่ยเขาก็นำเอาทุกตัวนองมาอย่างยุคนั้นนะ230ต้นๆเนี่ยเป็นยุคที่วงการเพลงนะครับในออนไลน์ต่างๆนะเขาเรียกว่ามีเพลงเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็หลายๆเพลงเนี่ยเป็นเอาทุกตัวนองมาจากต่างประเทศไต้หวันบ้างเกาหลีนะฮ่องกงสิงคโปร์จีนนะครับทางฝั่งฝรั่งด้วยนะฮะเดี๋ยวลองมาฟังเพลงนี้ดูว่าคุณฟังจะจำได้ไหมว่าเพลงเพลงนี้ไปเหมือนเพลงอะไรของประเทศไทยไม่รู้ว่าใครก๊อปปี้ใครเพราะว่าช่วงเพลงที่ออกมาเป็นช่วงท่าเกี่ยวใกล้ๆกันพอดีเลยนะฮะอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังเพลงนี้กันดีกว่าที่หยิบให้ฟังนะครับอ่านไม่ออกชื่อเพลงอะไรไม่รู้นะเป็นภาษาจีนนะฮะมาลองฟังดูนะครับโอ้พี่หอนี่คือดนตรีขึ้นมาได้รู้แล้วแหละว่าเป็นเพลงอะไรนะเต้าได้เวลาเต้นแล้วครับดีเจพักอย่ารีบต้าแป๊บนึงนะครับเพลงนี้ออกมาปี36อ่ะของประเทศจีนเขาอ่ะแต่ของสิริพรออกมาปี37อ่ะมันห่างกันปีนึงอ่ะตั๊กก๊อปปี้มาเหรอเออสิริพรก๊อปปี้แหละเพิ่งทราบมาเนี่ย

ี้คือเพลงที่มีชื่อว่าชื่อว่าอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกนะฮะแต่นักร้องเขาชื่อว่าจางเสี่ยวโหยนะครับเนาะจางเสี่ยวโหยก็ยังเป็นที่ถกเถียงอยู่ว่าใครมาก่อนนะฮะก็มีเขาเรียกว่าคนก็ไปคอมเมนต์ในเพลงนี้นี่ถ้าเราไม่มี YouTube เนาะในยุคนั้นนะฮะ2530กว่า30กลางๆเนี่ยยุคที่มีการก๊อปปี้เพลงกันเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นนักร้องดังๆอย่างพี่แจ้ก็เยอะมากเลยนะครับพี่แจ้อย่างเงี้ยคาราบาวอย่างเงี้ยใช่มั้ยพี่ต้อมเรนโบว์เงี้ยนะฮะหลายเพลงได้หยิบเอาทุ่งตำนองของจีนของไต้หวันของฮ่องกงนะหรือแม้กระทั่งเพลงฝรั่งอย่างที่ดีเจเปิดมาแล้วต้องบอกเลยว่าพี่เฟิร์สเนี่ยเขาจะสรรหาเพลงก๊อปปี้ชาวบ้านมาให้เราฟังตลอดเลยอย่างเพลงตาผุยชุมแพที่เราเคยพูดไปเราเคยเปิดไปเนาะก็เป็นของฝรั่งมาก่อนตาผุยชุมแพนั่นนะนะครับมีคอมเมนต์หนึ่งใน YouTube ที่เขาลงเอาไว้เขาบอกว่ามีหลายคนถามว่าระหว่างตั๊กสิริพรกับพี่จางเฉียวโหยเนี่ยใครมาก่อนคนนี้เขาคอมเมนต์บอกว่าในฐานะที่เป็นแฟนเพลงต่างประเทศ international นะต้องบอกว่าต้นฉบับจริงๆละครของจางก็คือจางเฉียวโหยครับคือมันเป็นช่วงทับเกี่ยวนิดเดียวการทำเพลงของนักร้องในค่ายของในยุคนั้นนะฮะแต่ว่าพี่เจ้าของเพลงของไทยก็จะซื้อลิขสิทธิ์เพลงมาจากฮ่องกงนะแล้วของจีนมาทำเนื้อใหม่ทำดนตรีใหม่ให้เข้ากับคนไทยเนื่องจากว่าเพลงของฮ่องกงสมัยนั้นนะมีเมโลดี้ที่แปลกใหม่และมีความติดหูง่ายของเอเชียนะฮะและเพลงที่พี่ตั๊กสิริพรเอามาร้องเนี่ยก็ใช้ทำนองจีนหลายเพลงส่งให้ตัวของตั๊กมีชื่อเสียงขึ้นมานะครับในค่ายเพลงยุคนั้นนะครับเนาะหลายศิลปินเหมือนกันก็น่าจะเป็นการเจรจาธุรกิจกันบางส่วนเหมือนกันน่าจะไปก๊อปปี้มาหรอกอาจจะดูชัดเจนเกินไปน่าจะไปคุยกันแล้วว่าเออเนี่ยขอหยิบเอามาบางช่วงบางตอนนะหรือต่างๆแล้วน่าจะมีการเจรจาธุรกิจกันบ้างไงฮะนะครับเพราะว่าอยู่ดีๆจะไปเอาของเขามาเยอะแบบนี้นี่มันช่างจะไม่ไหวก็เหมือนเพลงกุหลาบแดงฮะก็ทั้งเพลงเลยแต่ต้องยอมรับจริงว่ายุคนั้นเนี่ยเป็นยุคของการหยิบทำนองของต่างประเทศมาแปลงเป็นไทยเยอะมากนะ230กลางๆไปต้นๆกลางๆแล้วกันเพราะอยู่นั้นคนก็ไปเที่ยวต่างประเทศไปซื้อซีดีซื้อเทปเอามาฟังอย่างเงี้ย

ียกว่าเพลงแปลงนะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะฮะก็คงจะเป็นการเจรจาธุรกิจแล้วล่ะไม่งั้นคงไม่กล้ามาขนาดนี้เนาะนะฮะนี่นะครับหมดห่วงในเวอร์ชันภาษาจีนไต้หวันจีนฮ่องกงนะฮะแล้วครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยเคลียร์เพลงกันช่วงนี้กันก่อนนะครับเคลียร์เพลงกันก่อนช่วงนี้นะฮะพี่สวัสดิ์ว่าชอบเวอร์ชันจีนเวอร์ชันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเพลงพี่วิทย์เต่าเราแป๊บนึงพี่เดี๋ยวจะเล่าเรื่องหลอนให้ฟังด้วยนะใกล้ๆห้าโมงนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามเราเคลียร์มันก่อนเนี่ยจะไม่หมดเลยเนี่ยถ้าโมแต่คุยมันเพลงมันจะไม่หมดนะครับเนาะ18ฝน18

รู้บ้างใหม่ในหัวใจครับเสือธนพลครับนี่คือ18ฝนนะครับมาต่อดีกว่าอกหักจากมือถือครับโซคูโซจึ้งนะฮะสมัยนั้นมือถือยังเป็นปุ่มกดอยู่เลยพ่อจำได้ว่ามิวสิกวิดีโอเพลงนี้นะพี่โอ๋เนาะเป็นโนเกียสมัยก่อนต้องโหลดโมโนโพลิโฟนิกนะฮะเสียงทรูโทนเสียงโนเกียสมัยก่อนไงเมื่อก่อนนี้จำได้ว่ามีเพื่อนเอาโทรศัพท์ไปโรงเรียนนะโหลดเพลงหลงรักคนมีเจ้าของเนี่ยปฏิบัติการน้ำแข็งไงนะฮะเปิดกันสนั่นลั่นโรงเรียนทีเดียวเอาเสียงลิงโทนมาอวดกันยุคก่อนจะมี MP3 ไอ้โมบายนะฮะโอ้คลาส

อกหักจากมือถือครับโซคูโซจึ้งนะครับอัลบั้มแรกๆเลยของโซคูเลยต้องบอกว่าหลายคนนี้รู้จักดีปล่อยมาตอนแรกนี่โด่งดังมากเลยนะตอนนั้นพี่โออยู่ที่ไหนพี่โอตอนนั้นสมัยนั้น EFM เปิดบ่อยมากนะสมัยก่อนตอนโซคูยุคแรกยังไม่ใช่ EFM ตอนนั้นเป็น RVS อยู่ Radio World Satellite ไหนใครจำ Radio World Satellite ได้บ้างก่อนมีดีเจอ้อมสุนิสาดีเจพี่ไก่สมพลนี่นะเขาก็เปิดดีเจโจอัครพลยุคนั้นนะฮะเมื่อก่อนเป็น RVS นะ RVS นะฮะออกจากแกรมมี่ชั้น37ที่เมืองแกรมมี่เพลสแล้วนะฮะก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น EFM น่าจะประมาณ240ต้นกลางๆแล้วเขาเปลี่ยนเป็น EFM นะฮะเอาพี่โออยู่ใต้หรอก็เลยไม่ได้ฟัง EFM ใช่ไหมไม่ได้ฟัง RVS ใช่ไหมเพราะสัญญาณไม่มีนะฮะโรงพยาบาลตอนอยู่โรงพยาบาลพูนพินนะฮะโรงพยาบาลพีกริดล่ะโรงพยาบาลพูนพินนะฮะสมัยก่อนมันอยู่ใต้ที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยสุราษฎร์ก็มีนะหรือว่าสมัยนั้นยังไม่ได้ฟังวิทยุหรือเปล่าเมื่อก่อน EFM เขาลิงก์สัญญาณไปทั่วประเทศเลยนะสุราษฎร์ก็มีเชียงรายเชียงใหม่พิษณุโลกนะฮะโคราชขอนแก่นกรุงเทพอุดรสุราษฎร์หลายจังหวัดเลยถ้าใครเป็นเด็กยุค90ต้องรู้จัก RVS สมัยก่อนนะฮะดีเจไก่สมพลนะฮะอ๋อโรงพยาบาลพูนพินนะสนามบินสุราษฎร์พี่โอว่าเมื่อก่อนผมเป็นคนเป็นหนึ่งในทีมงานคนก่อสร้างเองนะฮะอ๋อเหรอเป็นช่างเมื่อก่อนเป็นนายช่างนะ อยู่ใต้มาก่อนหลายปีก่อนจะกลับมาอยู่กรุงเทพมหานครนะฮะ BS นะฮะเกิดมาแค่รักกันนะฮะ

ยังเป็นภาพจำของ Big Ass ได้อย่างดีทีเดียวสำหรับพี่แดกนะครับถ้าพูดถึง Big Ass ดีเจไม่นึกถึงพี่เจ๋งนะเพราะเข้ามาทีหลังเนาะเรานึกถึงพี่แดกตลอดเลยส่วนตัวนะฮะเพราะมันเป็นเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เป็นคนไม่ใช่เสียงทุ้มนะเป็นคนเสียงแหลมด้วยซ้ำแต่เป็นแหลมแหลมที่มีพลังเสียงพี่แดกก็จะเป็นโทนยกกลางๆหน่อยกลางๆไปทางแหลมนิดนึงไม่ได้ทุ้มเหมือนดีเจวินนะดีเจวินจะเสียงทุ้มมากนะฮะแต่เสียงพี่เจ๋งจะออกเป็นแนวทุ้มไม่เดียงสานะฮะจะเป็นคนละฟิลกันนะครับแต่ถือว่าเป็นคนที่อยู่ในวงการมานานบางคนนี่คืออยู่ในวงการเบื้องหลังมานานแล้วนะฮะ

พี่โอวันนี้ใจคำนึกถึงสมัยอดีตฟังเพลงเก่าๆที่ผ่านมาสมัยก่อนย้อนกลับไป20ปีที่แล้วนะฮะเพลงพวกนี้ที่เปิดนะ Big Ass Body Slam กะลาเนี่ยนะฮะตอนสมัยเมื่อก่อนไปทำงานที่โรงแรมไปทำงานที่ภาคใต้ยังเกาะสมุยนี่พี่โอก็เคยไปเหมือนกันนะฮะผมว่าไป10กว่าครั้งเลยนะฮะไปทำประปาเป็นคนวางท่อเลยนะโอ้ของเกาะสมุยนี่แหละพี่นะครับภาคใต้เนี่ยอยู่มาเกือบทุกจังหวัดเลยยกเว้น3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่กล้าไปนะฮะเพราะว่าต้องไปวางท่อประปาทุกอำเภอทุกตำบลหมู่บ้านเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะฮะแสดงว่าผ่านอยู่กับภาคใต้มานานเนี่ยเลยเข้าใจรู้สึกนะฮะนี่ครับนะขอบคุณพี่ปิยะศรีราชาโฮเทลบอกว่าดีใจครับวันนี้ขอหนึ่งเพลงของ Instinct ละกันบอกว่าพี่ปิยะนี่เขาดูแลเรื่องระบบ IT ของศรีราชาโฮเทลนะครับนะฮะบอกว่าเพิ่งมีการวางระบบหน้าทีวีในห้องพักนะฮะเพิ่งจะมีโปรเจกต์เพิ่มช่องรายการวิทยุเข้าไปรวมถึง BP Radio เพิ่มเข้าไปด้วยนะอ๋อเยี่ยมเลยฮะขอบคุณมากมายระบบทีวีนี่เป็นระบบสมาร์ททีวีใช่ไหมพี่วันก่อนดีเจมีรุ่นน้องนึงทำ IT เหมือนกันที่เชียงใหม่นะฮะเขาใส่ True Vision นะเข้าไปนะฮะเขาจะมีช่องของ True Vision นะฮะเข้าไปก็เลยไปแอบขอมาเผื่อได้ดู True ฟรีบ้างนะฮะว่าเพิ่มช่อง BP Radio เข้าไปในโปรแกรมในระบบด้วยนะฮะยินดีมากมายเลยนะฮะศรีราชาโฮเทลนะฮะใส่เข้าไปฮะกระจายเสียงไปเลยนะฮะคุณฟังสามารถฟังดีเจวินได้หลายช่องทางนะฮะผ่านทางมือถือสมาร์ทโฟนนี่ได้อยู่แล้วทั่วประเทศไทยและต่างประเทศด้วยแล้วก็ในเป็นระบบ IPTV นะฮะถ้าสมัยก่อนมันจะเป็นเคเบิลทีวีเนาะแอนาล็อกทีวีเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนระบบใหม่นะเป็นระบบ IPTV นะก็ทันสมัยขึ้นนะฮะสามารถฟังได้ผ่านทางสมาร์ททีวีด้วยนะครับกล่อง Android ทีวีสมาร์ททีวีสามารถโหลดแอปพลิเคชันฟังวิทยุออนไลน์สามารถโหลดแอปนะฮะฟังวิทยุออนไลน์แล้วก็กดเลื่อนหา BP Radio ได้เลยในแอปพลิเคชันนะครับรวมถึงกล่องดาวเทียม InfoSat นะครับ ThaiSat ด้วยก็มีช่อง BP Radio ด้วยนะครับที่เป็นระบบIPTV นะก็สามารถจะใส่กดไปดูได้ก็จะมีช่องอยู่มีหลายคนฟังผ่านทาง IPTV นะฮะพี่เสกอย่างนี้นะฮะหรือจะเป็นพี่เลยนะทางภาคใต้พี่นะลืมชื่อไปละนี่ก็ IP กล่องอินเทอร์เน็ตทีวีเหมือนกันนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวมาฟังเพลงต่อดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องหลอนกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวขอเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนนะครับขอบคุณ True Detect ด้วยกันละกันครับเลือกโปรโมชั่นเน็ตดีๆเลือกซิมจาก True แล้วก็ Detect ด้วยนะครับมีหลากหลายแพ็คเกจให้คุณผู้ฟังเลือกกันนะครับจะเป็นเน็ตรายเดือนรายสัปดาห์รายปีหรือจะเป็นเน็ตโปรโมชั่นแพ็คเกจต่างๆหรือช่วงนี้อย่าลืมนะครับบอลไทยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีการแข่งขันโอ้โหคนถล่มเข้าไปดูในแอปพลิเคชัน True ชั้นนำมหาศาลมากหลายล้านคนนะฮะต้องบอกว่าแอปทำงานหนักมากเลยมีบางช่วงที่มีหน่วงไปด้วยนะฮะช่วงที่บอลไทยเตะช่วง20:00 น.นะฮะก็แพ้ไปพี่อู๋ว่าดีใจครับขอร้องอย่าพูดถึงบอลไทยได้ไหมเชื่อแป้งสิคะพี่อู๋เชื่อแป้งนะฮะเดี๋ยววันพุธนี้ก็จะมีการเตะอีกรอบหนึ่งแต่ว่าจะไปเตะที่โน่นเลยที่เวียดนามเลยนะฮะมาลุ้นกันว่าจะแพ้ชนะหรือจะยังไงนะคุณฟังครับวันก่อนดีเจวินไปดูในคอมเมนเตอร์ของแป้งนะของมาดามแป้งนะฮะคุณฟังใช่ไหมว่ามีคนจีคนเวียดนามนะเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าไงรู้ไหมฮะเขาบอกว่าพวกคุณดูถูกชั้นเกินไปคือเขาแปลเป็นไทยแล้วนะฮะเขาบอกว่าเหมือนกับเขาก็มาเตือนไทยว่าน่ะคุณเนี่ยทำไมไม่พัฒนานักเล่นของตัวเองนะครับให้มันดูดีกว่านี้หรือเด็กเส้นก็ดีหรือว่าจะเป็นเด็กใหม่เกินไปคุณดูถูกประเทศฉันมากเกินไปนะถึงเอานักเตะรุ่นใหม่มาเข้าใจว่ามันเป็นการฝึกซ้อมเด็กเจนใหม่นะแต่ว่าคุณต้องดูความเหมาะสมด้วยเนี่ยเขาก็มาคอมเมนต์นะดิฉันก็ไปอ่านดูในพวกคนเวียดนามที่เข้ามาคอมเมนต์นะฮะเขาก็มาคอมเมนเตอร์อะว่าอย่าดูถูกประเทศฉันนะถ้าคุณมัวแต่หานักบอลเด็กแบบนี้เมื่อไหร่คุณจะก้าวออกจากอาเซียนได้อุ้ยแรงอยู่นะเขาไปอ่านคอมเมนเตอร์นะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของบอลไทยนะฮะที่มีกระแสดราม่ากันนะครับเดี๋ยวให้ฟังเพลงของ Instinct นะครับที่ฝากมาบอกว่าจริงๆครับอยากจะฟังเพลงขอโทษหัวใจของ Instinct เข้ามาด้วยนะครับมาฟังเลยละกันช่วงนี้นะครับเชื่อลำไยสิพี่อู๋

พลงเพราะจาก Instinct นะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าขอโทษหัวใจนะครับดารินดาดารินดาวันนี้ดารินดาอยู่ไหนเห็นหน้าหายหน้าหายตานะครับมีคนถามหานะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องราวของบอลไทยนะครับก็มีคุณฟังทางบ้านบอกว่าดีเจครับเมื่อกี้ดีเจพูดถึงเรื่องราวของเวียดนามที่เข้ามาคอมเมนต์ในประเทศไทยบอกว่าพี่สมบัติว่าเขาก็พูดถูกนะดีเจพูดถูกแล้วนะแบบนี้ดัดหน้าเนี่ยไม่ต้องไปแข่งหรอกเสียเวลาเสียงบประมาณค่าเครื่องบินเปล่าๆดีเจ คนไทยให้โอกาสหลายรอบแล้วหลายรอบหลายปีแล้วก็เหมือนเดิมแย่กว่าเดิมอีกไทยเดินเล่นไทยเดินเล่นคิดว่าตัวเองแน่เล่นคิดว่าตัวเองแน่นะครับเวียดนามเขาเล่นแบบกระหายชัยชนะพร้อมเล่นเพื่อชาติและประชาชนเขานะฮะส่วนไทยก็ใช้เด็กเส้นเล่นอ่อนปวกเปียกเลยครับน่าเบื่อวางระบบมั่วไปหมดเลยนี่พี่สมบัติก็คอมเมนเตอร์มาเรื่องราวของบอลไทยนะฮะพี่โอ๋ว่าดีเจครับพอเลยห้ามพูดอ้าวก็พูดหน่อยสิพี่อู๋รับเป็นได้เหรอฮะ

เรามาเซฮายกันช่วงนี้กันเลยกันเรื่องของบอลไทยเดี๋ยวรอพรุ่งวันมะรืนนี้เนาะติดตามได้2ทุ่มนะฮะทางแอปพลิเคชัน True Vision Now นะครับเนาะดูลิงก์เถื่อนก็ได้เหรอฮะลิงก์เถื่อนมันดีเลยนะถ้าเราดูผ่านลิงก์ของ True ของแอป True มันจะไวกว่านะฮะถ้าเป็นแอปเถื่อนมันจะดีเลยเพราะเขาดึงสัญญาณไปรอบนึงนะฮะนะครับเนาะตามสภาพก็ตามนั้นแหละนะฮะ

ามสภาพนะฮะพี่หนุ่มเนาะพอกันทีกับรักที่มันเดี๋ยวจะเล่าเรื่องหลอนดาริดาไม่ต้องปิดเราฟังต่อนะฮะอยากจะลบพี่เพชรวัดิใจครับต้องเข้าใจครับเจ้าของสโมสรเป็นนายกสมาคมก็ต้องเป็นแบบนี้นะฮะเรื่องนี้คุยแล้วพี่ทนายหนุ่มเล่าไปแล้วเรื่องแมนยูเล่าไปแล้วมาช้าตัวเองอ่ะเขาสับเขาโขกไปแล้วเมื่อกี้นะฮะระบบซิโก้ต้องมาแล้วครับวิ่ง120นาทีก็ไม่หมดครับระเบียบวินัยเข้มข้นนี่จะไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้ใครเป็นเขาฝึกสอนแบบสมัยก่อนไหมหรืออย่างไรและยิ่งเด็กเจนปัจจุบันเจนซีเจนแซดเนาะเขาเอาใจตัวเองหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรสมัยก่อนนี่มือถือไม่มีไงฮะแล้วเล่นคือเล่นจริงๆนะครับมันคือสมัยก่อนยุค90ยุคเจน Y เนี่ยข้อดีคือไม่ได้มีโซเชียลคอยทำให้เขาไขว้เขวและทำให้ใจมีปัญหาคือเขาจะจดจ่อกับเรื่องการฝึกซ้อมอย่างเดียวเลยแล้วก็ระเบียบจัดมาเอามือมันเล่าอะไม่ต้องอะไรบ้างเหมือนเราเรียนหนังสือสมัยก่อนยุค90ใช่ไหมฮะโอ้เราโดนครูเคี่ยนตีเราโดนทุกอย่างใช่ไหมฮะพอมาดูเด็กเจนแซ่ปัจจุบันอะปล่อยเนื้อปล่อยตัวเล่นถามดารินดาก็ได้ดาราเป็นครูไปจำที่จำชัยไม่ได้นะและเด็กเส้นต่างๆมากมายด้วยนะฮะมันก็เลยทำให้ทุกพอเขาเป็นจะไม่ต้องว่าอะไรมั้งฟังนักร้องก็เหมือนกันนักร้องนักเตะของต่างชาติก็เหมือนกันนักเตะต่างชาติเขาต้องตามใจนักเตะนะนักเตะบางคนมีเส้นมีสายนะต้องตามใจเพราะอะไรฮะเป็นคนรวยมีเงินนะเป็นคนที่หาเงินให้องค์กรต้องทำตามใจนะฉะนั้นระเบียบการต่างๆมันก็แย่ลงมันไม่ได้เข้มข้นเหมือนสมัยก่อนเออสุดท้ายผลงานก็ห่วยแตกห่วยแตกไม่พอมีเส้นมีสายอีกมีเส้นมีสายไม่พอวีนเวียงวอยวายเออะอีกนะฮะความอดทนต่ำอีกนี่คือสภาพของเด็กเจนปัจจุบันเจนซีเจนเซททุกวงการจริงทั้งนักร้องทั้งนักบอลทั้งนักเรียนนะฮะอยู่วันดีใจครับหยุดอยู่นี้หยุดห้ามพูดรับไม่ได้พี่ถึงขั้นกุมขมับทีเดียวนะฮะดูส่งภาพมานะฮะพี่สุนทรไม่เป็นไรครับอย่างน้อยอาร์เซนอลก็ชนะ3-0นะครับดีเจไม่เห็นโมเลย3-0นะฮะทีมที่แพ้โมเฉยเลยนะฮะวันนี้ตันเนินโมมากเลยนะฮะว่ากันไปนะฮะช่วงเวลาของเย็นนี้ก็เรื่องราวของบอลไทยบอลไทยนะฮะพี่เพชรว่าผมอยู่ในวงการฟุตบอลไทยมานานส่วนใหญ่จะปั้นเด็กเพื่อเอาไปขายต่อจะได้ค่าตัวเยอะๆธุรกิจฮะมันเป็นธุรกิจพี่ก็อยู่พี่เฉยๆนะฮะเวียดนามบอกว่าโอ้พี่ก็อยู่พี่เฉยๆนะฮะจะไปเตะนอกบ้านจะเตะในบ้านพี่ก็อยู่เฉยๆพี่ก็ชนะว่ะแรงมากนะฮะบอลไทยขอแค่ความฟิตสปิริตบอลเร็วขึ้นจังหวะแบบคมๆบอลไทยจะไปได้ไกลกว่านี้ครับพี่สมบัติบอกเอาไว้

ี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆนะครับ1 BK Band ครับฝากมาเมื่อกี้จัดให้ฟังเลยนะครับมีเพลง1เพลงครับเพลงเก่าๆของวงเพื่อนมาป้ากับปู่มาปู่กับป้าป้ากับปู่อีสอขออีกสักเพลง2เพลงเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องหลอนกันก่อน 5:00 นนะฮะเมย์อย่าเพิ่งกลับสิมีเพลงป้ากับปู่เดี๋ยวมีเพลงของพี่เต่าสมชายมานะนี่ดูเพลงสิโอ้โหพี่สมบัติวุฒิชัยครับถ้าบอลไทยยังเล่นแบบนี้อีกแล้วไปเยือนเวียดนามนะไม่ต่ำกว่า3ครับที่คอมเมนต์แบบนี้คือรักบอลไทยนะฮะแต่ฟอร์มแบบนี้เนี่ยไม่มีทางชนะแน่นอนนะดูเกมออกแล้วนี่เห็นไหมคอมเมนเตอร์รอบนี้อาจจะแพ้อีกไม่ต่ำกว่า

แม่เพลงนี้เขาจะบอกว่าคลาสสิกมากๆเลยเนี่ยแม่ตันเนอร์วันนี้เจ๊ครับยี่คุยเรื่องบอลอะไรกันนะฮะปอลอแมนยูยิ่งใหญ่กว่านะฮะดีเจครับอย่าลืมขจรศักดิ์ด้วยมาขจรศักดิ์มาเปิดพี่แดงวันนี้เจ๊ครับเพลงไม่กี่ปีแล้วสมัยพี่แดงยังเป็นสาวฮะยังเป็นสาวแรกแย้มฮะมาเดี๋ยวจบเพลงนี้จะมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังแล้วมาเดี๋ยวอเมย์เขาจะขับรถแล้วจะไม่ได้ยินจะไม่ฟังเพลงอเมย์รอบหน้าอเมย์ต้องเอาหูฟังด้วยนะใส่หูฟังไว้ด้วยระหว่างขับรถนะ

0: ไม่เกี่ยวก็ถอยไปซะขจรศักดิ์นะครับนี่เป็นไงบ้างเพลงนี้คลาสสิกไหมคลาสสิกมากเลยนะครับตอนนั้นบอกว่าดีเจครับตอนนั้นนี่เขาเป็น FC แมนยูนะวันนี้เขาแขวะทุกคนเลยนะนะฮะดีเจครับทีมพี่เป็นเครื่องโซล่าต่อให้ทีมอื่นไปก่อนครับดีเจคือเป็นรถอ๋อเป็นทีมโอ้โหโซล่านี่เก่ามากเลยนะฮะติดเครื่องช้าแต่เครื่องร้อนติดเครื่องช้าเครื่องร้อนช้าครับดีเจแต่พอถ้าว่าแมนยูร้อนแล้วปั๊บเนี่ยคือไม่ไว้หน้านะจะบอกให้ฟังโอ้โหแล้วทีมน้องเป็ดล่ะฮะอุ๊ยกับทีมน้องเป็ดนี่ก็เกือบแพ้นะได้แค่เสมอมีแต้มเดิมพวกพี่เลยต่อให้จ้ะฮ่าฮ่าฮ่ากล้าๆเห็นปะอันนี้มันไม่ยอมใครนะขนาดแพ้ยังไม่ยอมนะ นะมีคนแซวดีเจครับขอเปิดคลิปนี้ให้ตันเนิร์นหน่อยสิในคลิปอะไรครับขอฟังเสียงหน่อยสิคลิปอะไรฮะ
1: ระบบหายใจเป็นระบบหายใจเป็นไงบ้างน้องๆแต่เสียดายที่พี่ไม่แพ้นะ ไว้รอบหน้านะระบบหายใจเป็นไงบ้างน้องๆแต
0: ่
1: เสียดายที่พี่ไม่แพ้นะ
0: ลิเวอร์พูลพรีเมียร์ลีกนะฮะเนี่ยเห็นไหมนะฮะก็มีการแชร์กันในโซเชียลนะจ๊ะรักทีมไหนเชียร์ทีมใดก็ว่ากันไปนะจ๊ะเมื่อกี้นะฟาดกันนะพี่หนุ่มรู้ป่ะชายหนุ่มมาช้าเมื่อกี้เราอ่ะเขาฟาดตั้งแต่ต้นไล่ตั้งแต่บ่ายสองเมื่อกี้แล้วเขาฟาดกันไปฟาดกันมาแล้วนะครับนี่จะมาเล่าเรื่องของเก่ากันนะฮะเดี๋ยวจะเข้าเรื่องหลอนกันนะฮะคุณฟังฮะคุณฟังมีความเชื่อเรื่องของเก่าไหมฮะของเก่าหมายถึงว่าของโบราณอะไรเงี้ยฮะนะครับเอาข่าวนี้ก่อนเนาะข่าวนี้ก่อนเนาะนะฮะคุณผู้ฟังครับมีเรื่องเล่าหนึ่งเขาบอกว่าเปิดตำนานถ้ำหงจังหวัดระยองนะฮะชาวบ้านฮือฮาพบถ้ำโบราณเขาบอกว่าดึกๆกลางคืนได้ยินเสียงดนตรีไทยออกมาจากข้างในเอ๊ะอันนี้หลอนเรามาฟังเรื่องนี้ก่อนกันแล้วกันเดี๋ยวคอนที่เราจะเข้าเรื่องหลอนอีกเรื่องหนึ่งนะครับมานะมีผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ครับที่หมู่10ตำบลกะเฉดอำเภอเมืองระยองครับมีคนแจ้งเบาะแสว่ามีเจ้าของสวนทุเรียนในพื้นที่เขาบ้านทงหงนะครับพบถ้ำขนาดใหญ่ซ่อนตัวอยู่ในสวนติดกับชายเขาชาวบ้านที่ทราบเรื่องรีบเดินทางมาที่เกิดเหตุยืนยันเป็นจุดเดียวกันกับถ้ำหงในตำนานที่เคยวิ่งเล่นสมัยเด็กนะครับตามคำบอกเล่าอดีตเนี่ยเคยมีนกหงอาศัยอยู่ครับแล้วดึกๆเดินๆเนี่ยจะมีคนได้ยินเสียงดนตรีไทยเสียงกระดิ่งนะฮะออกมาจากถ้ำข้างในช่วงเย็นครับชาวบ้านเล่าขานกันว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้ำแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ชาวบ้านเนี่ยสามารถยืมถ้วยชามโบราณไปใช้ในงานบุญประเพณีต่างๆได้แต่ต่อมาเกิดตำนานเล่าว่ามีคนยืมถ้วยชามแล้วนำของปลอมมาเปลี่ยนทำเหตุยืนยันเป็นจุดเดียวกันกับถ้ำหงในตำนานที่เคยวิ่งเล่นสมัยเด็กนะครับตามคำบอกเล่าอดีตเนี่ยเคยมีนกหงอาศัยอยู่ครับแล้วดึกๆเดินๆเนี่ยจะมีคนได้ยินเสียงดนตรีไทยเสียงกระดิ่งนะฮะออกมาจากถ้ำข้างในช่วงเย็นครับชาวบ้านเล่าขานกันว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้ำแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ชาวบ้านเนี่ย

ที่ได้รับเรื่องก็รีบมาที่เกิดเหตุที่จุดที่พบนะฮะผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในการมาที่เกิดเหตุครับจุดดังกล่าวเป็นถ้ำโพรงขนาดใหญ่นะฮะมีสภาพสมบูรณ์และลึกเข้าไปในตัวเขาปากถ้ำมีน้ำปิดอยู่ครึ่งหนึ่งยาวประมาณ 3-4 เมตรปากถ้ำมีความกว้างแค่80เซนเองนะไม่ได้ใหญ่นะแค่80เซนแต่มันลึกเข้าไปข้างในมันลึกลับมากสามารถมุดและลอดตัวเข้าไปข้างในได้บริเวณรอบๆนะพบศาลเจ้าที่รูปปั้นกินรีวางตั้งไว้อยู่หน้าถ้ำเลยนะฮะผู้ใหญ่บ้านเปิดเผยว่าพ่อแม่เคยเล่าให้ฟังว่าถ้ำนี้มีความยาวทะลุลอดภูเขาไปฝั่งตรงข้ามวัดธงหงครับปัจจุบันไม่มีการบูรณะนะครับและค้นพบครั้งนี้เนี่ยทำให้รู้สึกดีใจนะว่าโบราณยังอยู่นะครับและเตรียมประสานผู้บังคับบัญชาเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปนะฮะเป็นรูเล็กๆคุณผู้ฟังแต่ข้างในดูหลอนดูลึกลับเหมือนจะมีคนอยู่ข้างในมีอะไรอยู่ภายในนะฮะด้านพระสายอายุ70ปีนะครับอดีตวัฒนธรรมนะฮะเล่าให้ฟังว่าสมัยที่ดำรงตำแหน่งสมัยก่อนนะเคยร่วมสำรวจพื้นที่และศึกษาประวัติความเป็นมาของวัดธงหงนะทราบว่าในอดีตเนี่ยเคยมีนกหงเนี่ยบินมาหากินนะครับหากินในน้ำที่บึงนะตรงนี้จนชาวบ้านนำมาตั้งชื่อนั่นเองครับขณะที่ข้าราชการครูยืนยันว่าสมัยเด็กเนี่ยเคยได้ยินเสียงดนตรีไทยและเสียงกระดิ่งของหงเนี่ยดังมาตลอดในช่วงเวลากลางคืนเชื่อว่าเส้นทางน้ำที่ถ้ำนี้เดิมเคยทะลุถึงหน้าวัดเนี่ยอาจจะถูกดินทับถมไปทำการเกษตรส่วนเศษถ้วยชามโบราณบางส่วนยังคงเก็บรักษาไว้ที่วัดเพื่อเป็นสัญลักษณ์นะครับตอนนี้ฝ่ายปกครองก็จะนำข้อมูลไปรายงานทางด้านของจังหวัดต่อไปนะฮะถ้าเคยมีพวกของโบราณแสดงว่าเคยมีคนโบราณอาศัยอยู่ดวงวิญญาณคนโบราณเหล่านี้มักจะอยู่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาเล่าเรื่องของคุณผู้ฟังจำดาราที่ชื่อว่าจอห์นดีแลนได้ไหมครับจอห์นดีแลนนะฮะอาเมย์อาจจะไม่รู้จักจอห์นดีแลนเนาะจอห์นดีแลนเนี่ยเป็นนักแสดงไทยเป็นลูกครึ่งคือถ้าปัจจุบันก็มาริโออะจอห์นดีแลนนะมาริโอหรือว่าเจฟซาเธอร์เลยแหละในยุคนั้นนะครับเขาเสียชีวิตแบบตายโหงนะฮะก็คือตอนนั้นมีประสบอุบัติเหตุบนรถนะท้องถนนเนี่ยไฟไหม้คลอกตายคาเลยสมัยก่อนเขาเรียกว่าย่างสดนะฮะน่ากลัวมากเลยคุณฟังฮะย้อนกลับไปนะฮะเขาบอกว่าเขาเสียชีวิตนะก่อนเสียชีวิตมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นในครอบครัวมากมายและที่ก่อนที่เขาจะตายนะฮะเขาได้ขโมยของโบราณชิ้นหนึ่งมาจากประเทศอียิปต์แต่หลังจากที่ขโมยกลับมาประเทศไทยเนี่ยชีวิตไม่เป็นสุขเลยจนกระทั่งมาประสบอุบัติเหตุเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับเป็นความเชื่อนะฮะเอ๋งั้นขอหนึ่งเพลงก่อนมาขอหนึ่งเพลงก่อนเดี๋ยวจะเปิดเพลงอะไรดีเพลงนี้ก็ได้มาใจเป็นนายก่อนหนึ่งเพลงละกันนะครับเนาะพี่เพชรวัฒน์ชินเจครับขอแซวคนเมื่อกี้หน่อยนะฮะดีเจครับอย่าลืมนะครับเป็ดมีปีกผีหายตัวก็ได้จริงนะครับแต่ว่าหายไปไหนไม่รู้นะฮะ

จากเล็กราชเมธนะครับนั่นคือใจเป็นนายกลายเป็นบ่าวฝากมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับมาเรามาพูดถึงเรื่องราวของโบราณดีกว่านะครับคุณฟังแค่คุณฟังใช่ไหมว่าของแต่ละอย่างแต่ละชิ้นนะครับเขามีเจ้าของเนาะไม่ว่าจะเป็นของโบราณถ้วยหายชามนะครับเคยมีคนเล่าให้ฟังนะครับว่าทุ่งนาในอีสานบางที่คุณฟังบางครั้งบางทีกลางค่ำกลางคืนนะมีคนเคยเจอคนแบบตัวสูงๆนะมาเดินอยู่ตามทุ่งนาร่างดำๆมาเดินนะฮะตกใจกันพอไปดูอีกวันนึงปรากฏว่าไปเจอพวกถ้วยโอชามฮะของเก่าเครื่องสังคโลกต่างๆนะเพราะของโบราณเขาฝังเอาไว้เนาะฝังเอาไว้ข้างในภายในนะฮะเช่นกันครับของต่างประเทศก็เหมือนกันโดยเฉพาะประเทศอียิปต์นะฮะประเทศหนึ่งที่มีการทำมัมมี่มีดวงวิญญาณมีมัมมี่เนี่ยเขาขูดเอาสมองแล้วก็มีนะฮะเขาจะเอาศพฟาโรห์ศพของกษัตริย์ในยุคนั้นเนี่ยนะฮะฝังใส่เข้าไปในหีบนะครับแล้วก็ทำเป็นมัมมี่เหมือนกับฟรีซร่างเอาไว้นะฮะในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับซึ่งส่วนมากคนที่ทำแบบนี้ได้คือจะต้องเป็นคนชนชั้นสูงอะไรอย่างนี้นะครับและแต่ละประเทศก็จะมีความเชื่อแตกต่างออกไปนะครับเรื่องราวของจอห์นดีแลนด์คุณฟังครับต้องพูดถึงประวัติก่อนนะฮะเผื่ออย่างอาเมนี่ไม่รู้จักนะฮะจอห์นดีแลนด์เนี่ยเป็นนักแสดงชื่อดังเป็นนายแบบชื่อดังมากถูกปั้นโดยพจน์อานนท์นี่แหละนะครับพจน์อานนท์นี่เขาเป็นนักปั้นนะนักปั้นหมายถึงว่าคนที่เป็นแมวมองฮะหานักร้องดารายุคก่อนอย่างมอสปฏิภาณทุกคนก็ใช่หมดเลยมาริโอพวกนี้ใช่หมดเลยนะครับจอห์นดีแลนด์เกิดปี2521แต่ตายปี38อาเมยังไม่เกิดเลยนะอาเมยังไม่เกิดเลยนะฮะเกิดและตายก่อนนะฮะเป็นลูกครึ่งนะลูกครึ่งไทยอังกฤษนั่นเองครับจอห์นดีแลนด์เนี่ยเป็นคนที่ชลบุรีบางละมุงชลบุรีนะฮะเกิดที่กรุงเทพนะครับแต่ไปโตที่ชลบุรีนะครับก็เข้าสู่วงการโดยพจน์อานนท์นะครับที่สยามเดินไปประกวดไปเต้นนะฮะพจน์อานนท์ว่าเอ้ยชอบคนนี้ก็เลยเรียกตัวมาคุยแล้วก็เข้าสู่วงการนะครับแสดงภาพยนตร์โฆษณานะครับต่างๆนานาถ่ายแฟชั่นต่างๆมากมายคือเป็นเจนซีชื่อดังมากยุคนั้นเลยนะครับนะครับก็มีหนังเรื่องสติแตกสุดขั้วโลกปี38 Goodbye Summer นะฮะค่ายไฟสตาร์ในยุคนั้นนะครับแล้วก็มีละครช่อง7ด้วยนะครับเสียชีวิตปี230เท่าไหร่38ใช่ไหมฮะในขณะที่อายุแค่17ปีเองคุณผู้ฟังแค่17ปีเองโอ้โหยังเด็กอยู่เลยนะฮะนะด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับไฟคลอกดำเป็นตอตะโกน่ากลัวมากนะฮะมีหนังสือพิมพ์เมื่อก่อนเขาถ่ายลงในหนังสือพิมพ์เนาะไม่มีโซเชียลแบบไฟไหม้อะอเมดำตอตะโกเลยนะฮะอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับรถคว่ำบนถนนสุขุมวิทตำบลทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาชลบุรีนะครับที่เดินทางกลับบ้านที่ชลบุรีพร้อมกับผู้จัดการส่วนตัวซึ่งมีฐานะเป็นอานะครับที่เขาอยู่แค่17ปีสร้างความตกใจและก็เสียใจกับ FC ไปอย่างมากทีเดียวนะครับนะฮะย้อนกลับไปนะครับเมื่อก่อนที่เขายังมีชีวิตอยู่นะครับจอห์นดีแลนด์เคยเป็นพิธีกรเป็นดาราที่เขาจะไปถ่ายทำรายการมีรายการหนึ่งครับที่เขาจะให้จอห์นดีแลนด์เป็นพิธีกรและเดินทางไปที่ประเทศอียิปต์นะครับจอห์นดีแลนด์เป็นคนที่ชอบสะสมของเก่าชอบซื้อของเก่าของโบราณครับได้มีโอกาสไปที่เมืองไคโรอียิปต์นะครับแล้วเขาไป เวลาจอห์นดีแลนด์เขาเสียงก็คือเป็นเด็กวัยรุ่นเฮี้ยวๆหน่อยดีเจว่าน่าจะเป็นคนที่ตลกคล้ายๆเหมือนใครอะถ้าปัจจุบันนี้เหมือนใครนะใครนะที่เป็นแฟนของลูกจตุรงค์มกโจกชื่ออะไรนะฮะชื่ออะไรนะลืมชื่อน่าจะท่านจะตลกแบบนั้นนะฮะดูท่านะครับใครนะฮะลืมชื่อไปแล้วอะใบเฟิร์นอะแฟนของใบเฟิร์นหรือเปล่านะฮะเป็นคนตลกเวลาเขาไปถ่ายทำรายการที่ต่างประเทศเขาจะชอบหยิบของด้วยความเป็นเด็กสนนะฮะหยิบเอาอิฐบ้างก้อนหินบ้างนะฮะที่เป็นโบราณสถานของเขานะแอบกลับมาบางครั้งก็คืนบ้างบางครั้งก็เก็บมาแต่มีครั้งหนึ่งนะฮะไปเที่ยวที่อียิปต์นี้ไปเดินดูตามร้านไปเดินดูของนะปรากฏว่าไปเจอเขาเรียกว่ากริดโบราณกริดโบราณเป็นมีดนะฮะมีดโบราณมีดกริดโบราณมีแท่นจับด้วยสวยงามวิ้งวิ้งเลยนะฮะที่จับมันเป็นรูปช้างนะฮะไอ้ตรงด้ามจับมันเป็นช้างแต่มันมีมีดกริดยาวๆแหลมออกมาเขาเดินวนอยู่หลายรอบอยากได้นะฮะของโบราณนี่คือฟังบางครั้งบางทีเขาก็ขโมยมานะหมายถึงว่าตัวของคนที่เข้ามาขายบางทีเขาก็ขโมยมายุคสมัยก่อนเนาะมันไม่มีระบบจัดการอะไรต่างๆเดินอยู่หลายรอบมากสุดท้ายตัดสินใจหยิบออกมานะฮะดีใจไม่แน่ใจว่าในข้อมูลเขาเขียนว่าซื้อหรือหยิบออกมานะเหมือนเขาหยิบออกมาหรือเปล่าหรือไม่แน่ใจนะฮะนะครับแล้วก็เอากลับมาประเทศไทย
นะกลับมาประเทศไทยนะครับเอากลับมาเลยทีพอแม่เห็นแม่ก็ตกใจนะฮะคือเหมือนจะขโมยออกมานะแต่ว่าเขาเนี่ยเขาซื้อไอ้รูปที่เป็นรูปช้างที่เป็นรูปภาพวาดภาพโบราณแต่อันนี้น่าจะขโมยมานะฮะทีนี้พอกลับมาไทยก็เอามาให้แม่ดูแม่ก็ตกใจโว้ยไปทำแบบนี้ทำไมลูกนะฮะขโมยของเข้ามาอย่างนี้นะฮะก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่แม่เป็นคนที่กลัวผีกลัววิญญาณแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะซีเรียสกับเรื่องพวกนี้นะครับก็เลยไม่ได้สนใจอะไรก็ปล่อยไปว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสไปคืนเข้าหน้าเนี่ยแต่ว่ามันอียิปต์ไงไปคืนไม่ได้ฮะหลังจากนั้นมานะครับเริ่มเกิดเหตุการณ์แปลกๆนะฮะกับจอห์นดีแลนอันนี้ดีเจได้มีโอกาสฟังมาจากฟันดีฟันเด่นนะฟันดีฟันเด่นด้วยรายการต่างๆที่เขาไปสัมภาษณ์นะฮะเขาบอกว่าในช่วงที่จอห์นดีแลนตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ที่บ้านนะฮะเหมือนที่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังวันก่อนเรื่องของซานิจำได้ไหมฮะที่เขาทำไอตะกรุดนะฮะเขาว่าเวลาเดินไปไหนมาไหนขึ้นบันไดจะมีคนเดินตามตลอดเป็นมีเสียงคนเดินชับชับชับชับเดินตามหันไปดูไม่เห็นหันไปดูไม่เห็นซึ่งก่อนหน้าไม่มีนะก่อนหน้าไม่มีนะครับและที่พีคสุดก็คือมีครั้งหนึ่งเห็นหันไปมองเลยเป็นร่างสีดำตัวใหญ่เดินตามแล้วก็หายแวบไปเลยเหมือนเขาเหมือนหันไปมองแล้วก็หายฮะก็รู้สึกตกใจมากแล้วก็มีการโทรไปปรึกษากับผู้จัดการว่าเนี่ยพี่ผมเจอแบบนี้ทำไงดีเป็นร่างวิญญาณดำตามแล้วก็ตามตลอดเวลาเลยมันน่าจะเกี่ยวกับกริดนั่นหรือเปล่านะฮะแล้วก็เลยว่าเอางี้ไหมจอห์นเอาไปคืนปะเอาไปคืนไปคืนที่ไหนแล้วพี่มันต้องกลับไปอียิปต์นะฮะเอาไปสถานทูตไหมสถานทูตอียิปต์ประจำประเทศไทยก็เลยจัดการติดต่อนะครับคือในช่วงเวลาที่เอากริดโบราณมาเนี่ยคือนานนะนานเป็นแรมปีทีเดียวเอามาใช้เอามาดูเอามาเล่นนะฮะแล้วจากนั้นมันก็เจอเรื่องแปลกๆตลอดเลยนะมีคนตามเหมือนไม่อยู่คนเดียวเสียงก็ก๊กแก๊กนะฮะเงาดำตามต่างๆจนทั้งตัดสินใจนะครับเอากริดตัวเนี้ยนะครับใส่แพ็คนะฮะก็ติดต่อไปยังสถานทูตเพื่อไปส่งคืนก็ส่งไปคืนจริงๆเอาไปลงที่สถานทูตแล้วสถานทูตเขาก็จะจัดการเองว่าจะยังไงแบบไหนเพราะว่าถือว่าเป็นการขโมยของมาเนาะนะถึงแม้ว่าไม่ได้จะเอามาจากสถานที่เป็นโบราณสถานแต่ก็เอามาจากร้านค้าที่เขามีการจัดหาจัดขายนะครับหลังจากนั้นก็เหมือนจะดีแต่ก็ยังไม่ดีก็ยังมีเหตุการณ์แปลกๆเขาบอกว่าก่อนจะเสียชีวิตอุบัติเหตุนะฮะหมอดูเคยทักด้วยนะฮะว่าจะเสียชีวิตตอนอายุ17หมอดูในยุคนั้นนะซึ่งไม่รู้เป็นใครเหมือนกันนะฮะอันนี้แม่เขาบอกเองนะแม่บอกเองว่าตอนอายุ17จะเสียชีวิตแม่ก็ไม่เชื่อนะและทีนี้ก่อนใกล้วันจะเสียชีวิตนะก็มีเหตุการณ์แปลกๆเขาบอกแม่ว่าแม่เนี่ยตามร่างกายจอนมีตุ่มขึ้นมีเหมือนเป็นตุ่มแดงๆเป็นเหมือนมีคนมาจับมากัดมาใช้มือจับมาเหมือนกับเอาเล็บมาหยิกอะไรประมาณนี้เป็นรอยช้ำหลายจุดเลยทีเดียวแม่ก็ตกใจไปเอ๊หรือว่าแพ้อะไรหรือเปล่านะก็ไม่ได้สนใจอะไรจนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์นะขับรถนะครับแล้วไปประสบอุบัติเหตุไฟคลอกนะฮะตายคาที่ทีเดียวสร้างความตกใจให้กับครอบครัวอย่างมากทีเดียวในยุคนั้นนะครับประมาณปี238ข่าวดังมากในยุคนั้นเลยนะครับคนบันเทิงก็พากันไปพุทธอานนท์ต่างๆก็พากันไปนะฮะพากันไปคือเขาเสียชีวิตแล้วอะตายคาที่เลยไฟมันไหม้คลอกคาที่ทีเดียวหลายคนก็บอกว่าเอ๊หรือว่ามันอาจจะเป็นว่าอาถรรพ์หรือเปล่านะของการไปขโมยของโบราณซึ่งเขามีเจ้าของถึงแม้ว่าจะส่งคืนแล้วก็ตามแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่เป็นปริศนาอยู่ณปัจจุบันนี้เพราะว่าเจ้าตัวเขาตายไปแล้วแต่ว่าก่อนเขาจะเสียชีวิตเขาเคยเล่าให้ฟังว่ามีดวงวิญญาณเป็นเงาสีดำเนี่ยคอยตามติดตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะอยู่ในห้องนอนที่บ้านคือเห็นเลยบางครั้งที่นอนลืมตาอยู่เห็นอยู่เลยยืนอยู่ในห้องเลยแล้วก็วับหายไปคอยตามตลอดเวลาเป็นเหตุการณ์หลังจากที่ขโมยกริดโบราณมาจากประเทศอียิปต์นะเรื่องนี้ก็เลยเล่าออกมาเรื่อยๆนะรายการมดดำก็เคยพูดถ้าหลายคนไปดูรายการแฉนะมดดำก็พูดเหมือนกันนะครับมดดำเองก็อยู่ในวงการมายาวนานเขาจะรู้จักกับจอห์นดีแลนดีนะฮะก็เป็นเรื่องเล่าเพราะฉะนั้นใครชอบขโมยของโบราณนะพระพุทธรูปเอ่ยและอะไรต่างๆเนี่ยของแต่ละอย่างมันมีเจ้าของนะฟังฮะมีเจ้าของนะแล้วก็เขามีดวงวิญญาณตามติดนะฮะโดยเฉพาะของที่เขาเก่าจริงๆดิเจเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบของเก่านะไม่ชอบนะฮะยกเว้นว่าเป็นของทั่วไปอิเล็กทรอนิกส์ซื้อขายของมือสองเนี่ยได้อยู่แต่ถ้าเป็นของโบราณเนี่ยไม่เอาเลยกลัวรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรอยู่ภายในบางคนซื้อตู้โบราณมาอย่างนี้นะฮะตู้โบราณตู้คนตายบางคนซื้อบางคนเอาไม้เก่าบ้านคนตายมาทำบ้านอย่างนี้ก็มีนะบ้านที่เคยคนมีคนเคยผูกคอตายเสียชีวิตย่อครัวเขาขายต่อเอามาทำเป็นบ้านร้านค้าร้านอาหารก็มักจะเจอเหตุการณ์แปลกๆอะไรอย่างนี้นะฮะไอ้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่จะว่าถ้าเป็นของส่วนตัวเขาจะห่วงมากกว่าอย่างกริดสร้อยแหวนของโบราณนี่เขาจะห่วงมากเพราะเป็นของของเขาแต่ถ้าเป็นพวกบ้านอะไรนี่น่าจะไม่ขนาดนั้น
พราะว่าเป็นของที่ยังเป็นชิ้นอยู่ไงฮะอย่างกรีกโบราณนี่เขาบอกว่าเขาเคยสอบถามไปยังอียิปต์นะครับว่าก่อนว่าหลังจากขโมยมาแล้วก็มีการสอบถามไปเขาบอกว่ากรีกเนี่ยเคยผ่านการใช้งานมามีลักษณะของเลือดด้วยติดมาด้วยนะครับเป็นความเชื่อนะมันเคยผ่านการใช้งานมาจริงๆแล้วเจ้าของก็น่าจะห่วงแล้วมีการเอาไปขายเป็นของมือสองต่อครับแต่ว่าเขาขโมยมานะขโมยจากร้านมาอีกทีนึงนะฮะก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวที่เกิดขึ้นนั่นเองครับคุณผู้ฟังนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคุณฟังครับนะดีเจครับอียิปต์อียิปต์นี่เป็นผู้หญิงแน่นอนใช่ฮะอียิปต์กรูหยิบมึงหยิบนะฮะเดี๋ยวกำลังหลอนอยู่เล่นมุกไม่ได้นะครับอ่ะแล้วคุณฟังนะฮะเคยเจอเคยเห็นของโบราณเหล่านี้หรือเปล่าลองเอามาเล่าเอาบอกให้กันได้ทราบได้รู้ได้เห็นกันสักหน่อยได้ไหมเอ่ยเออคือดนตรีก็เหมือนกันนะซออู้ซอด้วงต่างๆนะครับบางครั้งบางทีเนาะมันก็มีเจ้าของของมันนะฮะแม้กระทั่งรถยนต์นี้เห็นชัดที่สุดเลยรถยนต์มือสองนะครับเห็นข่าวบ่อยมากๆเลยมีเสียงก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กนะฮะเพราะเขาเป็นเจ้าของไงครับใช่ไหมเอามาไลฟ์ฟังครับจบเรื่องร้อนวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของดาราใน

ี่คือเพลงผวังจิตครับงานจากปรางทิพย์นะครับหลอนๆเลยนะฮะพี่แดงบอกว่าอากาศกลางคืนมืดๆเล่าเรื่องผียิ่งหลอนกว่าเดิมอีกนะฮะพี่สมบัติว่าเมื่อกี้ฟังเรื่องเล่าเรื่องจอร์นดีแลนแล้วในมุมมองพี่สมบัติบอกว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาถึงคาดพอดีเหมือนกันเพราะคนเรามันจะมีช่วงเวลาเกิดแก่เจ็บตายแตกต่างออกไปข้าจะมาแค่นี้ก็ได้ใช่ไหมดวงเข้ามาที่น้องแค่17ปีไอ้เรื่องของโบราณอาจจะไม่เกี่ยวก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้พี่อาจจะเป็นอย่างแบบนั้นก็ได้เพราะว่าคนจะตายมันก็ตายเนาะจะขับรถจะนอนอยู่บ้านเฉยๆก็ตายก็อย่างกรณีของการไหลตายใช่ไหมอย่างเรย์แมคโดนัลด์ก็เสียชีวิตตายเฉยเลยนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมครับนะคนจะตายมันก็ตายมันถึงค่าของมันนะแต่ว่าหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเงาดำอะไรต่างๆอันนั้นคืออีกเรื่องละเรื่องที่เป็นดวงวิญญาณมาตามอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเมื่อวานส่งคลิปหนึ่งให้พี่ช่างเบิร์ดและกับพี่เอ็มบรรณวาสีดูเพราะว่าหลอนมากเลยอยากดูไหมคุณฟังอ่ะเป็นรายการก็ไปถ่ายทำที่บ้านร้างในกับแห่งหนึ่งนะฮะแล้วในช่วงที่กำลังเรียกดวงวิญญาณนะฮะกล้องหันไปถ่ายตรงบริเวณข้างๆปรากฏว่าเจอเป็นเท้าดำปีเลยนะฮะแล้วก็เป็นแบบเน่าๆเละๆฮะเดินออกมาเห็นแค่เท้านะฮะพอเห็นแล้วก็วิ่งเลยนะฮะน่ากลัวมากนะฮะดวงวิญญาณเขาสามารถให้เราเห็นได้นะเขาจะเป็นร่างสุดท้ายของเขาร่างสุดท้ายนะอย่างวันก่อนที่ได้ใจส่งให้ดูไงที่เป็นวิญญาณดวงวิญญาณผู้หญิงฮะที่เป็นร่างที่แบบเปื้อนเลือดอ่ะเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะเขาสามารถให้เราให้เห็นได้หรือว่าเขาจะเห็นหรือเปล่านะจะเป็นร่างสุดท้ายของเขาเนี่ยอย่างกรณีแตงโมไงที่ดีเจเล่าให้ฟังใช่ไหมฮะถ้าเขามาเขาก็มาแบบเรื่อยๆฮะหลายคนน่าจะจำภาพแตงโมได้ที่ตาถลนนั่นนะที่เขาลอยออกมาจากน้ำนั่นคือร่างสุดท้ายถ้าเขามาเขามาร่างนั่นแหละเพราะเขาไม่สามารถเอาร่างจริงๆที่เคยดูดีไหมเราได้เห็นได้แล้วมันเป็นร่างสุดท้ายนะครับเป็นหลอนเนาะนะฮะจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่แบบสัจธรรมชีวิตเนาะนะครับกลายเป็นอัฐิสุดท้ายก็กลายเป็นเท่าทุลีดินไปนะฮะ

ทนายหนุ่มครับเมื่อกี้เขาเผาแม่อะไรนะแม่อะไรนะลืมชื่อแล้วแม่อะไรนะที่เป็น LGBT อะฮะตรงสุสานปาเฮลเนี่ยพี่จะได้ยินเสียงเขาจุดประทัดอยู่นะปาเฮลหายาเนี่ยจะลงในเชียงใหม่นิวด้วยนะฮะทางภาคเหนือก็บางท่านจะมีบ้านน้อยด้วยรู้จักบ้านน้อยไหมฮะถ้าเป็นคนโบราณนะฮะคนต่างๆจังหวัดเขาจะมีบ้านน้อยบ้านเฮือนน้อยคือเขาจะสร้างบ้านออกมาเพื่อที่จะเหมือนกับเอาไปเผาพร้อมกันถ้าเป็นกองฟอนนะฮะเขาจะเผาหมดเลยเสื้อผ้าก็เผาของใช้ส่วนตัวเอาไปเผาหมดเลยเพราะเขาเชื่อว่าถ้าตายไปแล้วนะจะได้เอาเสื้อผ้าเอาของพวกเนี้ยไปใช้ในภพภูมิหน้าด้วย

0: ตัวใช้หัวใจนะครับล่ะนี่คือเรื่องหลอนประจำเย็นนี้นะครับอากาศก็ครึ้มมืดๆเนาะชวนหลอนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนอารมณ์เพลงเนาะจบเรื่องนี้เนาะจบแล้วนะจบแล้วนะโอเคเอาแค่นี้ก็พอเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวมันจะไม่มีเรื่องเล่านะฮะพี่สบายว่าดูในไลฟ์สดอย่างฮะคนมาร่วมงานเยอะมากเลยใช่ๆนะฮะทีนี้จะได้ยินเสียงประทัดอยู่ฮะจุดอยู่เนี่ยใกล้ๆเนี่ยนะฮะนะครับเดี๋ยวค้าง2เพลงเนาะเพลงท้อนะฮะเดี๋ยวจะปิดท้ายด้วยเพลงของพี่สมบัติพี่สมบัติห้ามพลาดอย่าเพิ่งไปไหนนะจะปิดท้ายด้วยเพลงของพี่เต๋าสมชายนะครับตอนนี้ 5:00 นจะครึ่งพอดีเพลงท้อของคณะอลัญญอิ่มครับท้อได้แต่อย่าถอยแล้วกันมาพี่มนพส่งภาพมากำลังทำกับข้าวอยู่นะฮะโอ้โหนี่แกงอะไรเนาะนี่ส่งภาพไปดูนะแกงฟักทองนะฮะแกงฟักทองนะฮะ
1: ครับเจ
0: แกงฟักทองนะฮะ
1: นี่ดีเจกลางเล่าเรื่องจอนดีนั่นเลย
0: ใช่ๆ
1: เรื่องหลอนเรื่องผี
0: ใช่
1: เราก็ทำกับข้าวมากินกันนะครับ
0: นี่

ไม่กลัวแล้วก็ไม่ท้อด้วยนะครับเพลงนี้นะฮะเพลงที่มีชื่อว่าท้อนะครับเพลงจากคณะหลานจะอิ่มนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงโจโจ้สักเพลงหนึ่งแล้วกันฮะต้าวันดีใช่ครับอย่าลืมด้วยวันนี้วันแห่งความรักสุรานะฮะ24สิงหาคมตรงกับวันสำคัญของญี่ปุ่นนะครับเขาชื่อว่าอะไรอ่ะอิชูโนฮิล่ะฮะคาวาคายามะโบคุซุยนะฮะกวีนักแต่งกลอนนะฮะอ๋อเป็นวันเกิดของคนนี้ใช่ไหมฮะนะเขาตั้งว่ามันเป็นวันแห่งการร่ำสุรานะฮะ เขาเล่าให้ฟังว่าเขาสามารถดื่มได้มากถึง 1.8 ลิตรนะฮะแล้วก็เป็นใช้แรงวันนันใจในการจะแต่งคณะบทกลอนกวีต่างๆออกมามากมายเออวันแห่งนักรักสุราวันแห่งความรักสุราวันนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะแต่ก่อนจะไปรักสุราต้องเพลงนี้ก่อนครับพี่สมบัติรอนานแล้วไม่เปิดสักทีพี่สมบัติวันนี้ไม่ไปรับแม่บ้านเหรอฮะปกติจะไปรับแม่บ้านไม่ใช่เหรอนะฮะอยากฟังเพลงของพี่เต่าสมชายย้อนกลับไปเมื่อปียุคนั่นแหละยุคจอห์นดีแลนนั่นแหละครับเพลงดังในตำนานเลยเพลงที่มีชื่อว่านี่เลยนะฮะเอามาจากโลกดนตรีแล้วนะเนี่ยปี236แล้วเนี่ยเพลงนี้นะฮะในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะฮะนี่มีเสียงแบบบื้นบื้นบื้นบื้นด้วยเพลงอะไรเนาะนะฮะเป็นคอนเสิร์ตโอ้โหตาครับตารู้จักเพลงนี้ไหมครับตา

อาจบแล้วเรากำลังเพลินแล้วเนี่ยเต๋าสมชายนะครับนี่จากรายการโลกดนตรีนะครับปี236เป็นไงมันไหมมันเนาะพี่สบัดวันนี้ใจครับฟังมีแล้วแบบภาพมันถอยกลับมาเลยพี่สบัดเมื่อก่อนอยู่กรุงเทพไงเขาจะไปเที่ยวเลยโลกดนตรี74คอนเสิร์ตได้ไปหมดเลยนะไปทุกคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตดัมเบิลไนน์หลังๆมานี่คือเข้าไปอยู่ในฮอลล์เนาะในคอนเสิร์ตในฮอลล์ฮะในห้างสินค้าที่เป็นห้องแอร์นะเย็นฉ่ำเลยสมัยก่อนถ้าเป็นข้างนอกจะร้อนหน่อยนะฮะแต่ก็สนุกนะฮะปี36อเมซตอนปี36ตอนนั้นอเมซเกิดเป็นอะไรครับตอนนั้นฮะชาติที่แล้วอเมซเป็นใครฮะปี36อ่ะนะฮะพี่ต่อว่าเมื่อก่อนในเด็กสมัยก่อนเจน Y เจน90เมื่อก่อนแน่นอนไม่มีมือถือเนาะทุกคนไปด้วยใจและดูคอนเสิร์ตด้วยกันหมดเลยไม่มีมาก้มดูมือถือไม่มีนะฮะดูเด็กเจน Z ปัจจุบันนี้ดูคอนเสิร์ตเนี่ยไม่ดูนักร้องนะดูจอมือถืออัพสเตตัสอยู่นั่นน่ะลำไยเมื่อก่อนเนี่ยเขาพร้อมใจกันไปแต่ก็แอบมีตีกันนะฮะเนาะบางคอนเสิร์ตมีการตีกันตาต้าต้าครับปี36ตาต้าเกิดเป็นอะไรครับชาติที่แล้วตาต้าเกิดเป็นอะไรต้าเกิดเป็นอะไรต้าต้องถามต้าเนี่ยแหมว่ากันไปมาอีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันดีกว่านะฮะเปิดให้ต้าดีกว่าไม่ต้องขอแล้วยีบีกันรุมเลยเวลาแล้วเธออันนี้เพลงที่ฝากมาจากต้าวันนี้เป็นวันร่ำสุรานะฮะมาเปลี่ยนฟีลอารมณ์หน่อยเป็นโจ๊ะโจ๊ะสามชาติสักเพลงแล้วกันมาท้ายรายการครับ

ครับเดี๋ยวส่งกระป๋องไปนั่งดื่มต่อแล้วกันนะโดยเฉพาะพี่ช่างบอยว่าถูกใจเพลงนี้มากๆเลยครับดีเจนะคืนเหงาเล่าหวานนะครับคืนไม่เหงาเล่าไม่หวานนะฮะอ่ะมีความสุขมากวันนี้กับวันร่ำสุรานะต้านและหลายๆคนด้วยนะฮะอย่าบีกระดูส่งภาพมานะฮะไปแกะเบียร์ลีโอมาจากตู้เย็นละมีลีโอมีสปายนะฮะอย่าบีกระดูนี่ก็มักเล่ามักเบียร์นะฮะนะฮะอยู่ที่บ้านสวนนะฮะสวนบัวระวังงูครบเนอร์ฮะนะครับเอาละครับที่จะขอตัวก่อนเย็นนี้เดี๋ยวเราจะได้ปล่อยเพลงให้ฟังต่อนะกับเพลงสตริงทั่วไปนะฮะอยู่กันมาตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายสองแล้วนี่ลากยาวเลยนะฮะมีความสุขมากมายนะฮะกับคุณทรูดีแท็กด้วยร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่นะครับร้านจะยาวเข้าต้นหนึ่งบาทด้วยให้การดูแลให้การสนับสนุนกันในช่วงเวลาของทุกๆวันเลยนะฮะที่ BP Radio นะครับมานะฮะมาโอเคแล้วอย่าบีกระดูเดี๋ยวร่ำลาไปก่อนเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อที่จะหยิบให้ฟังกันต่อนะฮะในช่วงเวลาของภาคเย็นวันนี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวไปหาได้ทานกัน 5:30 นะครับโอเคขอตัวกันนะฮะบ่ายใครไม่ได้ไปไหนก็เปิดเพลงยาวๆต่อที่ BPDO ยาวๆไปเลยนะครับแล้วเจอกันกับคนที่ติดตามรับฟังนะฮะ

พลงเพลาะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงเพลาะกับเราที่0840456862

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอปไลน์ ID

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทักทายกันด้วยนะครับในช่วงเวลาของภาค4ทุ่มกับดีเจวินนะครับที่ DP Radio นะฮะทักทายกันวันจันทร์นะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่24นะครับเดือนสิงหาคม2569นั่นเองนะครับจบไปเมื่อกี้กับเพลงที่มีชื่อว่าที่ที่ฉันเคยยืนนะครับเพลงนี้ไม่ได้ฟังกันนานๆทีเดียวนะจีบไปฟังกันนะครับทักทาย YouTube ด้วยมาแล้วนะฮะใครบ้างเอ่ยนะครับมาร์คคงนะครับนกแก้วชาบูม่อบูมนะครับลงมาเซย์ฮายกันด้วยกันละกันในคืนนี้เลยนะครับทางทายบุญทริกด้วย FM 90 MHz KS Radio อำเภอบุญทริกอุบลราชธานีนะฮะลงมาเซย์ฮายกันได้เลยนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างแต่ละพื้นที่วันนี้เป็นวันทำงานวันแรกของสัปดาห์แต่ว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายเนาะของเดือนสิงหาคมนั่นเองนะครับเรามาเซย์ฮายคืนนี้นะฮะสวัสดีทักทายทางแชททางไลน์นะฮะมาร์คคงวันนี้บอกว่าสวัสดีวันจันทร์ครับคืนนี้ขอเพลงไม่คุ้มเสียงแล้วก็เพลงรางวัลของคนรักจริงของรัตฟูลได้แก่นะครับ2เพลงพรีเมียร์ลีกเปิดฤดูกาลแล้ววันนี้ขอฝากคลิปล้อฟุตบอลด้วยครับประมาณ37วินาที เมื่อกี้ตอนจัดรายการกลางวันก็อันนี้ไปแล้วโม้ไปแล้วมาร์คคงนะฮะเรื่องผีเรื่องหงเรื่องอะไรไม่รู้ต่างๆนะฮะโค้ชแฟนบอลเขาขิงกันไปจุดจบแล้วตอนกลางวันนะและชุดนึงและห่างละนะฮะโปเต้โปเต้นะฮะมาแล้วนะฮะนี่ครับเรียกผิดจนติดปากนะพี่วินหมายถึงว่าใครนะฮะขอเพลงเดฟหว่องเพลงอะไรเดฟหว่องเดี๋ยวหาดูนะชาบูม่อนะชาบูม่อดีกว่าชื่อนี้มันดีกว่านะฮะพี่เหนือเพชรบุรีบอกว่าขอเพลงพี่ก็อยู่พี่เฉยๆนะครับวันนี้หลับไม่ได้ฟังเฉยเลยเอ้าตะกี้เปิดไปแล้วไม่ฟังฮะนะฮะพี่เอ็มรันวาสีสวัสดีครับขอเพลงไปแล้วจ้านะฮะเมื่อคืนส่งคลิปผีให้พี่เอ็มรันวาสีดูนะเรียบร้อยไปแล้วนะฮะเดี๋ยวกดดูพี่สักครู่หนึ่งนะฮะนะครับลงมาเซฮายกันช่วงนี้นะครับใครมาถึงแล้วเซฮายกันได้ครับอยากฟังเพลงไหนเพลงใดก็เปิดเพลงส่งเพลงให้ฟังกันคืนนี้นะครับที่0840456862ครับอยู่กับ True Detect นะครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันนะฮะทั้ง True นะครับเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะฮะสำหรับในส่วนของ Academy Fantasia แล้วก็ล่าสุดนี้กับน้องเนเน่นะครับตอนนี้เธอกลับบ้านแล้วที่เมืองภูเก็ตเมืองภูเก็ตใช่ไหมไปจัดคอนเสิร์ตกันแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ติดตามได้ทาง True Exile นะครับนะที่ทางแอปพลิเคชัน True Vision Now นะครับวันเสาร์ที่ผ่านมาหลายคนเปิดแอป True Vision Now ครับดูถ่ายทอดสดบอลไทยกับเวียดนามก็ผิดหวังไปตามๆกันนะครับหลังจากที่เขาเรียกว่าแพ้ไปเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้เนาะก็จะมีการแข่งรอบหนึ่งสองทุ่มเอ๊ะวันพรุ่งนี้หรือวันพุธนะจะมีการแข่งอีกรอบหนึ่งนะรอติดตามว่าจะแพ้เหมือนเดิมว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันนะฟุตบอลนะเดี๋ยวคุยกันนะฮะลงมาเสียหายกันช่วงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับสี่ทุ่มกับอีก8นาทีนะฮะเดี๋ยวดูรายชื่อเพลงแป๊บนึงวันนี้มีใครที่ทักทายมาแล้วนะฮะพี่คำล่าพราเพลินนะฮะสวัสดีครับดีเจขอเพลงอีกฝั่งท้องฟ้าหน่อยครับดีเจได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้นะอยากออยลี่ทักทายด้วยกันละกันนะฮะมิ้นบอกว่าเรียกใหม่เรียกชาหม้อชาบูเดี๋ยวนี้ไม่เอาชาบูหม้อนะครับชื่อมันดีนะฮะตอนนี้กำลังเดินตรวจเวรอยู่ครับดีเจอ๋อตรวจเวรอยู่ใช่ไหมตรวจเวรตรวจการอยู่นะจ๊ะเรื่องผีเอาไว้ก่อนอย่าเล่าถ้าเล่าเดี๋ยวจะหลอนใช่ไหมได้ไม่ต้องเล่าไปกลัวอะไรคำล่าพาเพลินนะไปกลัวอะไรก่อนแต่มันก็แอบหลอนอยู่นะเล่าเรื่องผีกลางคืนนะนะครับมาเดี๋ยวมาเปิดเพลงกันก่อนมาในระหว่างที่รอคุณผู้ฟังเข้ามาในคืนนี้นะครับนะฮะระหว่างที่รอเข้ามาเพลงวันนี้ขอเพลงไกลของแพรวคณิตกุลด้วยนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเพลงจากไมค์พิรมพรด้วยเพลงลูกทุ่งหนึ่งเพลงนะครับบุญผลาบุญผลาได้กับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาเปิดเพลงกันก่อนระหว่างรอคนฟังใน YouTube เข้ามากันในคืนนี้นะครับนะรอสักครู่ก็แล้วกันนะครับนะฮะมาเดี๋ยวให้ฟังเพลงที่เตรียมเอาไว้ก่อนกันละกันในเซตแรกนี้นะครับฝากให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับอยากฟังอีกฝั่งเหรออีกฝั่งก็อีกฝั่งมาอีกฝั่งของท้องฟ้า SMS 085040นะครับบอกว่าขอเพลงแรงดึงดูดของทีโบนครับไอ้อันนี้ไม่บอกว่าเป็นใครขอมานะครับวันก่อนหนุ่งหนิงขอเพลงมาดีเจลืมเปิดนี้วันนี้หนุ่งหนิงมาไหมฮะ
มาไม่เอ่ยถ้ามาช่วยบอกด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะฮะสภาพก็มาแล้วนะครับมาอยากฟังเพลงอีกฝั่งของพระจันทร์นะฮะถ้าสถานที่มันไม่น่ากลัวไม่เท่าไหร่หรอกครับดีเจสถานที่มันหลอนไงก็เลยกลัวนะครับนะอีกฝั่งของท้องฟ้าไม่ใช่อีกฝั่งของพระจันทร์นะคนละเพลงกันนะครับไอ้น้ำใช่ไหมฮะงั้นฟังไอ้น้ำก่อนมาตาไทยพี่สน S99 ด้วยนะครับส่ง S99 มาอีกแล้วพี่สนครับจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่เคยหยุดไม่เคยพักนะไหนว่าก็จะกินแค่วันศุกร์ไงฮะแล้วเรื่องฉงชิ่งนี่ยังไงจะได้ไปไหมฉงชิ่งสวัสดีพี่สมเมธนะฮะขอเพลงเจ้าถนนหน่อยครับต้อมอะตอมบวกค้างว่าเมาแล้วดีเจเมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะ

็มใจเย็นๆนะครับของไอ้น้ำสำหรับเพลงที่มีชื่อว่าอีกฝั่งของท้องฟ้าไม่ใช่อีกฝั่งของพระจันทร์นะนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะฮะค่อยๆทยอยเพลงเข้ามาตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงที่ฝากมาอยู่อย่าฝากมาเยอะละกันฝากมาเยอะเปิดไม่ทันเนาะเรามีเวลาประมาณสัก2ชั่วโมงเลยประมาณตั้งแต่4ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะฮะก็จะมีเพลงมีข่าวต่างๆเนี่ยมาไล่คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับมีจังหวัดไหนมีฝนตกบ้างไม่เอ่ยนะก็ไม่ตกนะแต่รู้สึกว่าช่วงหลังเนี่ยรู้สึกว่ามันค่ำไวนะไม่รู้สึกว่ามันค่ำไวหรือว่ามันจะเริ่มเข้าหน้าหนาวหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เดือนสิงหาใช่ไหมฮะสิงหากันยาตุลารู้สึกว่าประมาณสัก6โมงเย็น1ทุ่มมันมืดแล้วนะ6โมงครึ่ง6โมงเนี่ยมืดละทุกทีเนี่ยทุ่มนึงยังสว่างโล่งอยู่เลยนะอาจจะเป็นไปได้ว่าดวงอาทิตย์ก็ค่อยเคลื่อนคลอยละค่อยลอยลับลอยต่ำหายไปนะฮะเพราะว่าพอเข้าสู่หน้าหนาวเนี่ยมันก็จะค่ำไวไงเพราะฉะนั้นใครที่ทำงานอึดอาจจะยากช้าต้องรีบหน่อยพี่ไอรี่วันนี้ขอเพลง AI มาอีกแล้วนะฮะรอสักครู่กันละกันนะฮะบอกมาเลยว่าไม่รักนะฮะเพลง AI นะฮะนะครับตอนนี้ไล่ตั้งเพลงอยู่ครับอยากเพิ่มเติมเพลงอะไรก็ฝากมานะครับมีคนฟังจองทุ่งมาด้วยวันนี้เพลงของไอ้ไม้พี่รมพรนะครับบุญพลานะฮะเดี๋ยวสักครู่เปิดให้ฟังนะครับนะพี่วรวิทย์สุพรรณนะฮะบอกว่าพี่ดีเจวินครับขอเพลงคิดถึงบริสลามหน่อยครับฝากบอกให้ FC พี่เรย์แม็กโดนัลด์ทุกคนด้วยนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะคิดถึงบริสลามนะครับพี่โอมาแล้วทักทายนะฮะพี่ฝีมือพี่ฟุกครับพี่ฟุกไม่ใช่ฝีมือครับมินบอกว่าดีเจวินขาวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยไปเดินมา9กิโลเมื่อวันเสาร์เจอวัยรุ่นอังกฤษเป็นฝูงเลยเดียวถึงกับปีนรั้วหนีปะโทอันนี้นี่จะเป็นวัวใช่ไหมมิ้นไปเดินขึ้นเขามาไปเจอวัวมานะฮะนี่ไปเจอวัวมานะเจอเพื่อนหรอมิ้นฮะเจอเพื่อนวะนะถ้าลงมาเซฮายกันนะฮะไปเที่ยวไหนมาก็ส่งบรรยากาศมาด้วยกันละกันนะครับนะพี่เหนือเพชรบุรีบอกว่าเจ้าขอแห่งอะไรอ่ะขอเจ้าแห่งแรงงานอะไรอ่ะทำงานอยู่ครับผมดีเจฮะขอเจ้าแห่แรงงานพิมพ์อะไรมาเนี่ยนะฮะโอ้โหพี่คำล่าทำไมไม่เปิดไฟมันสว่างอ่ะเมื่อกี้พี่คำล่าว่าดีเจวินครับอย่าเพิ่งเล่าเรื่องผีเพราะว่าพี่คำล่าเนี่ยเดินชมเขาเรียกว่าไงเดินตรวจงานตรวจเวรอยู่นะฮะแต่ละจุดนี้ดอนหลอนมืดๆทั้งนั้นเลยนะครับทำไมเขาไม่เปิดให้มันสว่างพี่ไฟฟ้าน่ะสวัสดีพี่เขียวเพชรนะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดฤดูกาลแล้วหงร่อนมาบ้างหรือยังครับขอเพลงฮัลโหลมาม่าหน่อยนะฮะมาอยู่ครับพี่เมื่อวานมันก่อนโผล่มาอยู่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามาอยู่พี่ต้อมบอกว่าขอตัวนอนก่อนจะหลับละกินเหล้าน่าเกินนะพี่สนว่าดิฉันครับวันนี้คืนนี้อัปเกรดครับ S99 40 degree 35 degree หมดครับวันนี้ S99 40 degree 35 degree หมดห้างเลยครับดีเจเหลือขวดสุดท้ายพอดีได้ S99 ขวดสุดท้ายพอดีนะฮะโชคดีนะฮะมิ้นท์ลิเวอร์พูลแชมป์ใหม่ปีนี้มีคนถามมามิ้นท์ปีนี้จะแชมป์ไหมฮะลิเวอร์พูลฮะจะร่วงหรือจะรอดปีนี้นะครับพลาคณิตกุลนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าไกลนะครับพี่คำลาเปิดไฟเยอะไม่ได้เดี๋ยวเจ้านายด่าค่าไฟขึ้นนะฮะ

คลิปแรกที่มีชื่อว่าไกลครับมาจากแพรวคณิตกุลนะฮะไกลแค่ไหนมันก็ใกล้เนาะนะฮะขอเพลงรื้อฟื้นกับอานิต้าได้ไหมฮะดีเจวินพูดเรื่องบอลพูดเรื่องบอลหรอทั้งบอลไทยบอลเทศนะบอลลีกนะฮะเดี๋ยวคุยเรื่องบอลรอสักครู่ก่อนนะฮะเพลงนี้ชื่อว่าแรงดึงดูดครับงานจากทีโบน

0: ดนตรีเหมือนดนตรีเหมือนอะไรนะเหมือนรายการทีวีสมัยก่อนนะพี่เอมรันราศีเนาะทุกคนวันนี้เราก็จะมาสอนทำเค้กแยมโรกันนะครับเริ่มต้นด้วยการนำแป้งนะครับมาใส่เครื่องตีนะครับหลังจากนั้นก็นำเข้าเครื่องอบนะฮะเหมือนรายการอะไรสักอย่างสมัยก่อนนะที่เขาออกทางทีวีเนาะดนตรีอยู่เนาะนี่คือทีโบนนะครับชื่อเพลงว่าแรงดึงดูดนะจ๊ะนะครับพี่ดงบอกว่าดีเจครับฝันเห็นพญานาคนี่หมายความว่ายังไงเดี๋ยวจะหาข้อมูลมาให้ฝันเห็นพญานาคหรอขอเพลงของคุกกี้บัตเตอร์ด้วยนะครับไม่รักก็ปล่อยนะครับนะพูดถึงบอลไทยนะวันนี้ดีเจจัดรายการช่วงกลางวันที่ผ่านมานะมาร์คคูงแล้วก็มีคนฟังเขาทักทายเข้ามากันหลายข้อความนะบอลไทยแล้วเนี่ยบอลเทศดีเจไม่ถนัดนะวันนั้นก็ดูอยู่เหมือนกันบอลไทยที่เขาแข่งวันนั้นนะฮะที่วันเสาร์ที่ผ่านมารู้สึกว่าก่อนจะไปบอลไทยขอรับสายนี้ก่อนรับสายบอลเทศก่อนรับสายบอลลีก่อนรับสายบอลลีก่อนมาเออนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่วินน้องหงเรารายงานตัวค่ะ
0: สวัสดีจ้ามีคนถามเราตั้งแต่เมื่อกี้ว่าบอลลีกเริ่มแล้ว
1: บอลลีกเริ่มแล้วก็มาแล้วนี่ค่ะ
0: มาแล้วใช่ไหม
1: ก่อนอื่นนะคะขอหนึ่งแก้วแรงๆเน้นๆก่อนเลยค่ะพี่สน
0: ได้เลย
1: ขอเสียงกระแทกแก้วแรงๆนะคะ
0: แบบกระแทกที่สุดนะฮะ
1: ไล่ทีมท้ายตารางอะค่ะพี่ว
0: ินไล่ทีมท้ายตารางครับ
1: พี่วินเคยดูเรื่องน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ไหมคะ
0: จำได้
1: น้องใหม่อะค่ะชื่อ Hall City อะค่ะพี่วิน
0: ทำไมเขาถึงได้ฟาดหนักนั่นแหละฮะเขาทำ
1: เขาตบทีมกากๆบางทีมอะค่ะไปอยู่ท้ายตารางเลยค่ะพี่วิน
0: แรงมากเลยเนาะเขากลัวน้องใหม่เลยเนี่ยเออ
1: ไม่เหมือนทีมชั้นนำแห่งเกาะอังกฤษนะคะหงแดงลิเวอร์พูลอยู่ท็อป10เลยค่ะ
0: สุดยอดเลย
1: ขอเพลงค่ะพี่วิน
0: เพลงอะไรครับ
1: เพลง Time Machine ของปอนนิพนธ์กับโตเหนือค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลย
1: ทักทายผู้ชายทุกคนในคลื่นด้วยนะคะไม่รู้ว่าใครมาบ้างหรือยัง
0: FC เรามาแล้วนะพี่วรวิทย์สุวรรณอะไรเนี่ยพี่หลายคนอ่ะเออพี่อะไรเคียวเพชรเงี้ยพี่โอ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวรอฟังนะคะพี่วิน
0: จ้าโอเคร
1: อลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่านะคะ
0: กว่าจะแล้วไม่กลัวเด็กใหม่ด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ไม่กลัวค่ะไม่กลัว
0: โอเคครับ
1: โอเคขอบคุณค่ะพี่วินสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนะฮะชอบจังเลยอะฮะฟาดพวกพระเลยนะฮะก็แมนยูใช่ไหมเขาแพ้เด็กใหม่ไปใช่ปะฮะเออนะฮะพี่โอว่าวันนี้ชอบมากให้ใจไปเต็มเต็มเลยกับการหน้าไมค์วันนี้นะฮะสดายเออเราเอาเทปมาเปิดวงรอบไหมพี่โอเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนกลางวันเราเปิดให้ตาเนินฟังด้วยตาเนินน่าจะไม่ฟังกลางคืนนะเราเอาเทปนี้มาวงอีกรอบหนึ่งเฉพาะช่วงน้องของร้อนพูดเนี่ยนะทีมกากาฮะเขากลัวเด็กใหม่เหรอฮะเมื่อกี้คนที่เชียร์ทีมหมาแดงนะเขาบอกว่าอุ้ยหมาแดงว่ะเขาบอกว่าเขาปล่อยไปก่อนเขาบอกไงนะเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าพอดีเครื่องยนต์ติดช้านิดนึงอะดีเจติดมันติดช้าถ้าติดแล้วแบบฟิตหนักมากนะถ้าได้ติดแล้วนี่กระเด็นกระดอนเลยนะฮะไม่มีทางอันนี้คือเริ่มให้ก่อนพี่แบบพี่ปล่อยให้ก่อนเลยประมาณนี้เขาบอกวันนี้เออนะฮะที่คิดว่าตีสองคืนนี้หงร่อนชอบอะไรครับเชลซีกับฟูลแลมเออน้องของร้อนครับพื้นนี้ตีสองนะฮะเชลซีหรือฟูลแลมดีช่วยกระนาบอกพี่เคียวเพชรด้วย FC เราอ่ะนะฮะเราติดตามนะจ๊ะ นะครับ พี่สนว่าชอบจังเลยมาสุดยอดทุกครั้งเลยนะฮะพี่สนครับขอกันหนึ่งแก้วกระแทกแรงๆอ่ะมานะฮะเดี๋ยวจะขอดูกันนะมาแล้วพี่สนส่งมาแล้วหนึ่งแก้วครับน้องของร้อนครับอ่ะมาฟังเสียงแก้วกระแทกหน่อยมานะฮะแรงๆกระแทกหรือเปล่าเราไม่กระแทกอันนี้ส่งมาก่อนละเออนี่ๆๆแป๊บนึงแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวเปิดเสียงให้น้องร่อนก่อนมานะนี่นะฮะเติม S99 นะฮะ

นี่น้องหงร่อนมักคงบอกว่าจำคำพูดวันนี้ไว้นะหงร่อนถ้าเกิดวันข้างหน้าแพ้น้องใหม่ขึ้นมาจะพูดยังไงเดี๋ยวรอติดตามว่าจะเป็นเยี่ยงไรนะจะแพ้หรือไม่แพ้ถ้าไม่แพ้เอาเพลงนี้ไปฟังนะครับพี่ก็อยู่ของพี่เฉยโยวันดีเจครับแฟนแมนยูชอบเป็นแบบนั้นนะชอบแก้ตัวยิ่งน้อยยิ่งใหญ่น้อยกว่าลิเวอร์พูล

ลยนะฮะเพราะพี่รักจริงนะฮะเป็นเวอร์ชันร้องแก้ร้องถอดนะฮะอันนี้ออยเลอร์นะไม่ใช่ออยรี่นะฮะเมื่อกี้พี่วรวิทย์ว่าน้องของร้อนจะเชียร์ทีมไหนใช่ป่ะคืนนี้นะฮะน้องของร้อนว่าขอบคุณสำหรับคำถามค่ะตอบเป็นกับนางงามเนาะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะพี่เคียวเพชรถามว่าคืนนี้น้องของร้อนจะเชียร์ทีมอะไรระหว่างเชลซีกับฟูลแลมพอดีหมั่นไส้มาร์คคุงอะฮะมาร์คคุงมันเชียร์เชลซีงั้นของร้อนขอเชียร์ฟูลแลมละกันนะฮะบอลลอเลี้ยวฟูยิ่งใหญ่กว่าเป็นผลที่แบบเก๋ไก่มากเลยนะฮะหมั่นไส้มาร์คคุงเลยก็ขอเชียร์ฟูลแลมกันละกันนะฮะมาร์คคุงครับมีอะไรจะแก้มั้ยฮะมีอะไรจะตอบของร้อนไหมเออชอบจังเลยอ่ะฟาดกันไปฟาดกันมานะฮะแหมออยลี่เนาะออยลี่นี่ไม่อยู่ในวงการบอลนะฮะเคยอยู่ในวงการผู้ชายแล้วพักนึงออยลี่ใช่มั้ยออยลี่ตลกอ่ะแต่ละคนเอาเติมเพลงมาช่วงนี้กันละกันมานะฮะมาถามนายจีเดี๋ยวคุยเรื่องบอลไทยหน่อยแล้วกันนะฮะแข่งวันเดียวกันเลยวันนั้นนะครับต่างฝ่ายต่างแพ้นะฮะแหมอยู่ตลอดนะฮะนินทาออยลี่บอกเอาไว้นะฮะตาทีมาแล้วนะฮะตาทีนี้ก็ไหลแอคเคาท์เหลือเกินนะฮะ

0: ถามแม่ชีนนะครับเพลงนี้จากปอนิพนธ์นะฮะพี่น้องร้อนฝากมานะปอลอนะฮะปอลอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่านะฮะเอามาเดี๋ยวจะไปเปิดเพลงให้ฟังกันคืนนี้เดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์บอลไทยกันนะฮะนะครับตอนนี้ตาทีกับออยลี่กำลังคุยกันเรื่องหวยแล้วเมื่อกี้คุยเรื่องบอลอยู่นะฮะตาทีนี่ชอบหวยเนาะมักหวยมากนะฮะพี่สดวันนี้ใจครับมากินต่อมานั่งฟังเพลงไปด้วยนะฮะวันนี้มีสาหร่ายปรุงรสด้วยนะฮะไข่เจียวด้วยอ่ะมากินไปด้วยฟังเพลงไปด้วยจะได้ไม่เหงานะฮะเพลินๆเจริญใจเอามารับสายกันดีกว่าสวัสดีพี่อันน้อยตัวร้ายนะฮะสวัสดีครับพี่วินสาวกระบะซิ่งยังไม่มีไงฮะยังไม่มาพี่ยังไม่มาพี่อันน่าอาจจะมาดึกๆก็ได้สาวกระบะซิ่งนะควันขโมงชงเชงอ่ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีขอรับพี่วิน
0: สวัสดี
1: ได้ยินเสียงสาวสวยมาฟาดงวงฟาดงาแซะคนนู้นแซะคนนี้อยู่หรอครับ
0: ใช่เลยครับรู้สึกอย่างไรบ้าง
1: ก็ดีขอรับสดชื่นดีขอรับกับพี่กระเป๋าดีขอรับแต่ผมยังไม่ได้ยินเสียงน้องบีบีเลยนะครับไปไหนครับ
0: บีบียังไม่มาเลยวันนี้ไม่มาหรือว่าเขา
1: อย่างใช่ไหมแล้วพอพี่วันนี้ไม่ได้พูดถึงผมก็เลยเอ๊ะไม่ได้มาแน่เลยวันนี้ต้องแต่งานหนักยังไม่เลิกงานมั้ง
0: ไม่แน่ใจว่าสลับกะหรือเปล่าหรือไงนะหายไป
1: แต่น้องหญิงเด็กดื้อเนี่ยเขาไม่ได้โทรหน้าไมค์นานนะผมว่าผมไม่เคยฟังไม่เคยได้ยินเสียงน้องหญิงเด็กดื้อนะ
0: ครั้งเดียว
1: แต่ว่าเสียงออนสีนะผมจำได้นะเสียงเขาแบบเสียงออกแฮบๆเซ็กซี่หน่อยออนสีจำได้เมื่อก่อนโทรหน้าไมค์บ่อยอยู
0: ่
1: ตอนที่สมัยหนึ่งที่ความรักเรายังหวานชื่น
0: อุ้ยหวานชื่นดื่นรม
1: แล้วสุดท้ายแฟนใหม่เจอหน้าตาคุ้นจังไม่มีอะไรหรอกค่ะพี่อ่องนะคนที่โรงงานใกล้ๆบ้านเรียบร้อย
0: สามคนนะพี่คนปาจีนเขาไปหาหมดนะสามคนนะจะบอกให้ฟัง
1: ใช่ใช่แต่ตอนนั้นนางโยโสดนางมีสิทธิ์เลือกไง
0: ใช่ก็คือเลือกคนเดียวอ่ะเลือกคนเดียว
1: ใช่แล้วเขาครบหลายคนก็จริงแต่เขาครบทีละคนนะทีตรงนั้นแหละเขาไม่ได้ครบซ้อนไงเขาไม่ได้ครบซ้อน
0: เหมือนใคร
1: ตอนนี้ดูแลพี่หยองจะดูแลซะพี่หยองอ้วนฟรีเลยนะ
0: ใช่เริ่มเทิมเลยทีเดียวนะฮะ
1: เนี่ยไม่ได้ยินเสียงบีบีกับเด็กดื้อเลยเนี่ยแต่บีบีได้ยินอยู่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะแต่เด็กดื้อเนี่ยมันไม่ค่อยได้ยินไม่เคยเลยจำไม่ออกเลย
0: มีแต่บีการูมาตอนกลางวันพี่ใหญ่บีไบโพล่าโผล่มาสักทีนึง
1: แต่เมื่อกี้เนี่ยหึงแบบโอ้โหมาถ้าเป็นแบบแมวก็ขย้ำแบบจิกกัดเป็นเลือดกระสานเลือดกระเซ็นแบบมันข่วนจิกกัดคุยเขี่ยต้องแซะต้องนุ่นต้องนี่นะแต่ก็จริงนะเวลาพวกหมาแดงนะเพราะว่าเป็ดแดงนะว่าไอเป็ดแดงยังงดเป็ดแดงเนี่ยแต่พอโดนว่าไอหมาแดงแบบอุ๊ยไม่ได้รับไม่ได้เราก็อะไรของเขาวะคือจริงๆแล้วมันก็ขิงบัฟกันเล่นกันสนุกนะแต่บางคนมันเกินไปเน
0: า
1: ะแต่อย่างของวัดนี้เนี่ยโอเคมันเขาไม่ได้พูดแบบจงครึ่มไม่ได้อะไรเขาก็ไม่เห็นว่ามันจะรุนแรงหน่อยแต่บางช่องหูด่ากันแบบยกโครดไปเลยนะ
0: ใช่ถูก
1: อย่างเงี้ยรักจริงอย่างเงี้ยน่ารักมันใช่ค่ะเพียตรงข้ามดีกว่าอะไรเงี้ยนะ
0: เนาะสนุกดี
1: วันนี้โซสาวไม่มีเลยได้ยินเสียงหงร่อนอยู่คนเดียว
0: คนเดียวอ่ะคนอื่นหาย
1: ไปไหนเลยเสียสาวออฟจังสาวเนตตี้หายไปไหนหมดเลย
0: แล้วที่เมื่อกี้โผล่มาทีนึงเนาะอันนั้นสาวจริงว่าไม่แน่ใจนะ
1: ขอเพลงดีกว่าขอรับ
0: เพลงอะไรขอรับเฮ้ยมาแล้วพี่มาแล้วเขาฟังอยู่นางแอบฟังอยู่ได้ยินนะ
1: คนไหน
0: ดื้อ
1: เด้อเหรอ
0: ใช่
1: เด็กเด้อถนอมไว้นะเดี๋ยวบอกได้ไหมโทรมาหน้าใหม่ได้ไหมบอกพี่วินหน่อยว่าอยู่โรงพยาบาลไหนแผนกไหนถ้าพิเศษจะหอบดอกไม้ช่อโตไปถึงโรงพยาบาลนะโอเคมั้ยเด็กจะจัดดอกไม้ให้หลายๆดอกเลยอ่ะน้องเด็กเดือต้องเข้าใจน้องหญิงเด็กเดือต้องเข้าใจคำนี้นะมันเป็นกฎฟิสิกส์ฟังง่ายๆเลย
0: ยังไง
1: คำว่าข้าวใหม่ปลามันน้องหญิงเด็กเดือต้องเข้าใจตรงนี้นะกฎฟิสิกส์ง่ายๆเลยถ้าพี่เสกร่อนหอบดอกไม้ช่อโตไปให้หลายๆดอกนะโอเคไห
0: ม
1: ที่นี่เตรียมไว้เลยนะที่นี่เตรียมเหล้าเตรียมโซดาไว้เลยนะมิกเซอร์พร้อมนะคะ
0: ให้ครบนะดื้อบอกไม่เอาอ่ะ
1: เฮ้ยทำไมอ่ะ
0: ทำไมเอาอ่ะฮะ
1: เฮ้ยตายแล้วเด็กดื้อปฏิเสธเดี๋ยวพี่เสกร่อนจะหันไปหาน้องออฟจังกับพร้อมน้องแนตตี้เลยนะ
0: เขาเปิดประตูข้างหลังรอแล้วนะครับพี
1: ่เปิดประตูหลังเลยล่ะไม่ถนัดจะช่องทางธรรมชาติของเด็กดื้อมากกว่าตามธรรมชาติดีกว่าไปตามธรรมชาติดีกว
0: ่
1: า
0: อ๋อเพลงอะไรดีวันน
1: ี้ขอเพลงให้เด็กดื้อละกันขอรับ
0: มีอะไรขอรับ
1: ขอเพลงใต้อ่ะ
0: บุษบา
1: เด็กดื้อแขกเพื่อนสบายจะให้น้องหญิงเด็กดื้อถนอมดอกไม้ไว้พิเศษดมดอมนะขอรับ
0: ได้เลยขอรับ
1: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: ขอบน้ำใจขอรับอามาดื้อมาหน้ามาเร็วๆโทรมาเร็วอ๋อเมื่อกี้ไม่ใช่พี่เสกหรือเจ๊เข้าใจผิดนะฮะพี่เสกเปิดเสียงลำโพงก่อนเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดนะฮะพี่เสกเมื่อกี้ที่ว่าไม่เอานี่คือไม่ใช่ไม่เอาของพี่เสกหมายถึงว่าไม่เอานี่ดีเจบอกว่าหน้าดื้อโทรหน้าไมค์เลยนะบอกว่าไม่เอาอย่างคือไม่โทรนะฮะมาจะให้โทรหน้าไมค์สักหน่อยไม่ใช่ว่าไม่เอานี่คือไม่ใช่ไม่เอาดอกไม้นะคือไม่ได้ปฏิเสธนะก็แต่ก็ปล่อยละไว้ในฐานที่เข้าใจนะฮะ ดอกไม้หลายดอกฟังดูแปลกๆนะคะดื้อบอกเอาไว้นะฮะอ้าวดื้อพี่อ่านน้อยมาแล้วอ่ะอ่านน้อยมานะฮะพี่อ่านน้อยตัวร้ายหนุ่มอุทัยธานีมาหนุ่มอุทัยนี่เกือบตกเป็นเหยื่อของสาวปาจีนเหมือนกันนะฮะสาวปาจีนนี่เขามีเหยื่อหลายคนก่อนจะได้พี่อ่องนะฮะอุ้ยหนุ่มอุทัยนี่คนหนึ่งหนุ่มเนี่ยอุทัยธานีอยุธยาโคราชนะฮะอุบลนะครับปาจีน2คนนะฮะแต่ละคนนะฮะแหมดื้อว่าขอบพระคุณค่ะพี่เสกที่จะฝากดอกไม้มาให้นะฮะขอบพระคุณมากมายค่ะอันนั้นวันดีเจขาวิธีการเดียวที่จะให้ดื้อโทรหน้าไมค์ได้ต้องให้นางเมาเท่านั้นค่ะนางต้องเมาก่อนพี่เสกต้องมอมเหล้าก่อนนะฮะเดี๋ยวหน้าไมค์จะเข้าเองนะฮะหรือออโต้เลยว่าถ้าใครแต่งงานในช่องนี้ผมขอไปด้วยนะขอการ์ดเชิญด้วยกันละกันนะฮะได้สิฮะใครแต่งงานเดี๋ยวขอการ์ดเชิญด้วยนะฮะต้องใส่ซองหนักๆนะฮะญาติหนูวันดีเจครับผมเนี่ยเสือตัวพ่อนะฮะไม่กลัวใครทั้งนั้นนะฮะผมเป็นเสือตัวพ่อนะฮะแต่ว่าเนตตี้นั้นตัวแม่แต่หน้าพ่อนะอุ๊ย

ชื่อเพลงว่าไม่รักก็ปล่อยนะฮะคุกกี้คัตเตอร์นะฮะเดี๋ยวเราฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อเนาะตอนนี้ใกล้จะเข้า5 ทุ่มนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์เนาะเมื่อกี้ออยลี่อยากฟังเพลงนี้ใช่ไหมฮะบอกมาเลยว่าไม่รักเป็นเพลง AI นะครับคิดถึงจัมบริสแลมครับฮัลโหลมาม่าจากเทโรสมิธด้วยบุษบาตากลมด้วยนะครับเมื่อกี้เรื่องพญานาคเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะหาเพลงฮะเดี๋ยวหาข้อมูลให้นะครับบุษบาอบุษบาบุญพลาจากพี่ไม้ด้วยทักทายมาช่วงนี้พี่สนว่าดีใจครับฝาก1 แก้วให้กับพี่เสกร่อนหน่อยสิพี่อ่านครับพี่อ่านเมื่อกี้ดื้อบอกว่าพี่อ่านโทรหน้าไมค์สิเดี๋ยวดื้อจะโทรหน้าไมค์ตามอ่านต้องโทรก่อนสวัสดีพี่ต้ามินด้วยกันครับสวัสดีครับพี่ดีเจขอเพลงทันหน่อยครับวันนี้ทันจะเอาเพลงอะไรบอกมาพี่เคเพชรวันดีเจครับเพลียจังเลยเชียร์ฟูลแลมตามหงแล้วกันคืนนี้นะฮะเดี๋ยวเราติดตามคืนนี้จะฟูลแลมจะชนะเลิศหรือเปล่าเราติดตามนะครับเดี๋ยวเราคุยเรื่องบอลไทยเนาะเดี๋ยวฟังเพลงก่อนเนาะนะมาก็ได้จะเข้า5 ทุ่มตอนนี้นะครับขอเจ้าแห่งแรงงานนะครับอ่านมาแล้ว

อีกหนึ่งเพลง AI นะครับจากนี่เลยนะครับอะไรนะบอกว่าบอกมาเลยว่าไม่รักนะทีนี้ออยลี่อยากฟังเพลงนี้นะครับสวัสดีครับพี่บีนโต้งเต่ารายงานตัวครับโอ้หายหน้าหายตาเลยพี่โต้งเต่าสบายดีป่ะตอนนี้อยู่ลมเก่าอากาศดีมากๆเลยครับขอเพลงไม่ต้องบินไม่ต้องใหญ่ฮะพี่ AI หรือพี่สบายดีนะพี่นะหายหน้าหายตาไปนานเลยนะครับบางคนแอบซุ่มฟังอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เมามอยกันไม่ได้ทักทายเข้ามาบางวันก็เสียหายเข้ามาได้นะครับมีเพิ่มเติมเพลงเข้ามาด้วยไม่กี่อยากจะฟังเพลงไออาร์ตด้วยนะครับสักครู่ก็แล้วกันสักครู่ก็แล้วกันนะครับ

0: วันนี้ว่าจะคุยเรื่องนี้กันก่อนนะฮะนี่นะคนนี้นะฮะ
1: เชียร์แป้งไทยเชียร์แป้ง
0: ไหมจ๊ะ
1: เกิดไทยเชียร์แป้ง
0: ไหมฮะไหนใครเชียร์แป้งบ้างเอ่ยนะฮะนะครับเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาหลังจากการแข่งขันบอลไทยจบเสร็จสิ้นไปนะครับโอ้โหปรากฏว่าในโซเชียลทั้งไทยและเวียดนามก็ลุมถล่มไทยยับทีเดียวหลังจากเกมการเล่นนั้นต้องบอกเลยว่าเขาบอกว่าแย่นะที่จะก็ไม่อยากจะไปว่าให้นะฮะก็มีแฟนบอลไทยหลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์และก็ที่น่าสำคัญที่น่าตกใจก็คือมีแฟนบอลเวียดนามหลายคนมากคุณผู้ฟังเข้าไปคอมเมนต์ที่เขาแปลมานะเขาแปลไทยก็เอา Google ช่วยแปลนะเป็นภาษาไทยแล้วเขาไปคอมเมนต์ในเชื่อแป้งเนี่ยเยอะมากเลยนางไปเขาไปว่าใน Facebook ของนางของแป้งบอกว่านี่แป้งเธอดูถูกประเทศฉันมากเลยนะรู้ไหมฟีลประมาณว่าเหมือนกับคุณนะดูถูกประเทศฉันมากเลยนะรู้ไหมคุณส่งแต่นักเตะที่เป็นเส้นเป็นสายและส่งนักเตะที่แบบคุณเลือกมาที่ไม่มีฝีมือลงแข่งขันคุณกำลังดูถูกประเทศของฉันก็สมแล้วล่ะที่คุณจะแพ้ยับแบบนี้ประมาณนี้มีคนก็ไปคอมเมนต์เยอะมากมีทั้งภาษาเวียดนามนะครับแล้วก็ภาษาไทยที่เขาแปลมาแล้วนะฮะเขาก็แปลภาษาเวียดนามเป็นไทยนะฮะแล้ววางแล้วคนไทยก็ไปเห็นด้วยนะคนไทยก็ไปเห็นเดียนงานกับเวียดนามด้วยเพราะว่าด้วยความที่บอลไทยเนี่ยมันเป็นบอลเส้นบอลสายนะฮะต้องเป็นเขาเรียกต้องเป็นคนที่เขาเลือกแล้วอะไรเงี้ยฮะจริงอยู่ว่าต้องการเด็กที่เป็นเจนใหม่นะฮะแต่เด็กเจนใหม่บางครั้งที่การฝึกซ้อมความอดทนก็ไม่เหมือนยุคเก่าสมัยก่อนถ้าย้อนกลับไปยุคที่มาร์คคุงกำลังเกิดใหม่ๆสี่ยุคอะไรนะซิโก้เหรอฮะสมัยก่อนนะฮะแข็งแรงแล้วก็เขาเรียกว่าฝีมือยุคสมัยก่อนเด็กจะไม่เอาแต่ใจขนาดนี้เด็กจะไม่ฟุตฟาดขนาดนี้วันนั้นดีเจดูในถ่ายทอดสดนะที่ช่องทรูนะฮะหลายคนเหมือนกระทบกระทั่งด้วยเหมือนจะชกจะต่อจะตีกันด้วยมีอารมณ์ร่วมอารมณ์แบบโมโหฮะใส่กันแล้วกันเข้าใจว่ามันเป็นวัยรุ่นนะเนาะวัย20นะฮะ10กว่า20มันเป็นวัยที่แบบอารมณ์รุนแรงฮะแต่มันก็บ่งบอกได้เหมือนกันว่าเด็กรุ่นเนี้ยเด็กเจน4รุ่นเนี้ยในการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยค่อนข้างเอาแต่ใจแล้วก็ไม่รู้ว่าในการฝึกซ้อมจริงนะเขาจะฝึกซ้อมได้ดีเหมือนยุคเก่าสมัยยุคเจน Y หรือเปล่าอายุสมัยก่อนเขาซ้อมจริงๆไม่มีให้เล่นมือถือไม่มีแต่ทีวีนะครับเอาแต่ใจมีหรือเปล่าไม่รู้แต่ชุดก่อนชุดอดีตถือว่าดีนะครับปัจจุบันนี้ถือว่าค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะเหมือนกันเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าคุณยังไม่พัฒนาฝีมือยังคงเอาเด็กแบบนี้มาเล่นกันหรือว่าต่างๆพัฒนาเนี่ยก็คงจะอยู่แค่นี้ในอาเซียนนะฮะคนเวียดนามเขามาว่าให้เลยว่ากำลังดูถูกประเทศเขาคุณก็จะอยู่ในแค่ไทยอ่ะคุณไม่มีทางที่จะก้าวออกจากอาเซียนได้เลยอย่างนั้นเลยทีเดียวนะฮะอันนี้เรื่องราวของดราม่าบอลไทยนะฮะทศตะวันสีปานปิยพงศ์ซิโก้ตำนานไทยที่ผมยกย่องเนี่ยนะอันนี้มาคุงบอกเอาไว้ใช่ป่ะอายุเก่ายุคแก่ยุคสมัยนั้นนะฮะซึ่งแต่ละคนก็ผ่านประสบการณ์มาเยอะอันนี้เรื่องจริงฮะเรื่องจริงเลยมันอยู่ที่การฝึกซ้อมแล้วก็มาตรฐานจริงๆคุณฟังว่าไงเรื่องนี้นะฮะก็คงจะอยู่แค่นี้ในอาเซียนนะฮะคนเวียดนามเขามาว่าให้เลยว่ากำลังดูถูกประเทศเขาคุณก็จะอยู่ในแค่ไทยอ่ะคุณไม่มีทางที่จะก้าวออกจากอาเซียนได้เลยอย่างนั้นเลยทีเดียวนะฮะอันนี้คือเรื่องราวของดราม่าบอลไทยนะฮะทศตะวันสีปานปิยพงศ์ซิโก้ตำนานไทยที่ผมย

0: วัสดีเจ้าครับ
1: บอลโอ้นี่บอลเลิฟส่งข้อความมันเยอะทีเดียวบอลไทยที่ผมดูตั้งแต่เด็กความเป็นชาตินิยมของเรานั้นมันมีน้อยเกินไปนะฮะนับวันยิ่งลดลงนักฟุตบอลก็เหมือนนักดนตรีครับยิ่งเล่นเพลงเพราะถูกใจฟังคนฟัง DNA แนวของตัวเองชัดเจนคนฟังย่อมสับสนเมื่อวันหนึ่งกลุ่มนักร้องกลายเป็นซุปสตาร์เล่นสเปะสปะหลงในความเท่ตัวเองนะฮะหลงในต่างๆก็เรียบร้อยฮะอย่างวง Only Monday เพลงเขาดีนะแต่พอมีข่าวที่มีดราม่านะถึงแฟน FC ถึงขั้นแอนตี้เหมือนบอลไทยนะฮะได้ค่าตัวจากสโมสรสูงๆพอติดทีมชาติหน่อยเหมือนเอานักบอลมาโชว์ตัวบนเวทีนะฮะก็เรียบร้อย มันเล่นแบบเท่ๆได้แค่นั้นฮะไม่ได้เล่นด้วยจิตใจไม่เล่นด้วยความเป็นไทยบอลทีมชาติเตะจบก็กลับไปเล่นสโมสรใหม่ได้ตังค์เยอะกว่าแค่นั้นสรุปแล้วไม่มีใจไปเล่นหรอกฮะแค่เอาความเท่ไปโชว์บนอัศจรรย์นะฮะไปโชว์คนดูนะฮะหาคอนเทนต์หาแสงอุ้ยแรงมากนะฮะไหนมีคนติดตามเยอะในโซเชียลก็นี่กันที่บอกว่าเด็กเจนซีไงฮะเขาต้องการหิว engagement นะฮะบอลแพ้ไม่สำคัญครับปีหน้าเข้ามาเตะใหม่นะเออเรื่องจริงพี่ต้องการแค่ engagement ต้องการแค่เงินอย่างเดียวไม่ได้ทำด้วยเขาเรียกว่าใจอย่างแท้จริงเหมือนสมัยก่อนนี่มันทำด้วยใจเนาะเออยุคสมัยเปลี่ยนไปฮะเหมือนเด็กเจนซีร้องเพลงฮะร้องจบไปพอร้องไม่ถูกใจก็เปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนสายไปเลยอะไรเงี้ยนะฮะมันด้วยเนาะอ้าวแม่นักฟุตบอลหายคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้จริงหรือเปล่าหรืออย่างไรนะฮะพี่เอพี่เอ็มรณวสีว่าใช่เลยครับดีเจที่พูดมานะถูกต้องทั้งหมดเลยนะครับนะฮะอ่ะว่ากันไปครับก็เป็นการวิเคราะห์จากหลายภาคส่วนเนาะประเทศไทยอย่างว่าครับไม่เหมือนยุคเรายุคสมัยก่อนพี่เอ็มรณวสีเนาะยุคสมัยก่อนที่ทุกอย่างมันทำด้วยใจจริงๆนะฮะอ่ะมาทักทายกันช่วงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์บอลไงฮะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเป็นการวิเคราะห์บอลเนาะว่ากันไปนะฮะไปดูญี่ปุ่นเกาหลีครับเขารักชาติเขาทำเพื่อชาติตัวเองอย่างแท้จริงทำด้วยใจไม่ทำแบบ engagement หรือว่ายอดวิวนะฮะ

0: นี่แค่เพลงที่มีชื่อว่าคิดถึงครับบอดี้แสลมฮะฝากไว้ด้วยนะครับนะฮะตะทีบอกว่าคลั่งชาติกับรักชาติได้ต่างกันไหมฮะถ้าคลั่งชาติน่าจะไปทางเขมรมากกว่านะฮะก็มีการพยายามปั่นกระแสนะวันนี้ก็มีข่าวออกมาข่าวใหญ่ก็คือเรื่องราวของโจรใต้เนาะที่เขามีการเรื่องโจรใต้คุณผู้ฟังก็คือสรุปตรงนี้เขาวางประเด็นไว้ 2-3 ประเด็นนะฮะที่มีการปั่นป่วนเนาะที่ในที่เราเห็นข่าวที่มีการแชร์ในออนไลน์กันมีการเผาเซเว่นใช่ไหมฮะจริงๆโจรใต้พวกนี้เขาไม่ได้หวังที่จะทำร้ายร่างกายประชาชนนะฮะสังเกตดูตอนที่เขาจะเผาเซเว่นเนี่ยเขาไล่ชาวบ้านออกมาก่อนเห็นไหมแล้วเขาเผาแต่ว่าเขามุ่งไปที่สถานีราชการเทศบาลอบต.หน่วยงานพวกเนี้ยหรือว่าเจ้าที่พวกทหารตำรวจต่างๆพวกเขาบอกว่าทหารมันได้เป็นปฏิปักษ์ต่อเขานะครับแบ่งแยกดินแดนจน BRN จน BRN ต้องการแบ่งแยกดินแดนเพราะเขาเชื่อว่าดินแดนของเขาอ่ะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นของเขามาก่อนและโดนรัฐบาลไทยโดนรัฐไทยเนี่ยแย่งออกไปนะมีการเหมือนกับประมาณว่าปลูกฝังแนวคิดนะครับให้คนที่เขาเรียกว่าไงเอ่ยให้คนที่เป็นเด็กเจนใหม่เนี่ยนะฮะเกลียดชังนะแล้วประเทศไทยบอกว่าคุณเกิดมาคุณไม่ใช่คนไทยนะคุณเป็นคนของเขาอะไรประมาณนี้นะโอ้นะโอ้ยมีสายเข้ามารับสายนี่ก่อนมารับสายนี่ก่อนมาช้านะสายเนี่ยสวัสดี
1: สวัสดีครับ
0: เพิ่งตื่นเหรอครับไปทำอะไรมาฮะ
1: เพิ่งตื่นครับผม
0: เนี่ยไม่มาไม่ทันน้องของรอดนะเมื่อกี้เขาฟาดงงฟาดงานไม่ใช่ฟาดสิเข้ามาเยอะนะ
1: เ
0: ขาบอกว่ามีทีมนึงกลัวเด็กใหม่มากเลยขี้หดตดหายกลัวเด็กใหม
1: ่แต่ก็มีทีมนึงนะครับ
0: ทำไม
1: ไม่รู้ว่ากรรมการเข้าข้างหรืออะไรนะครับผม
0: ว้าวเหรอฮะ
1: จะแพ้อยู่แล้วได้จุดโทษนาทีสุดท้าย
0: เอ้าเหร
1: อ
0: ตายแล้ว
1: ก็มีเส้นมีสาย
0: เนี่ยนี่เห็นไหมเส้นสายของร่อนเออ
1: ก็มีเส้นมีสาย
0: เออทำไงดีล่ะ
1: ก็อย่างนี้ทีมเขามีเส้นมีสายเราจะทำยังไงได้อ่ะ
0: ต้องทำใจเนาะ
1: ทำใจดีครับทีมเส้นทีมเส้นทีมสายเขาเน
0: า
1: ะ
0: แม
1: ่วันนี้ฝากเพลงนี้หน่อยนะ
0: เพลงอะไรเหรอ
1: ฝากให้เพื่อนรักอย่างน้องหงมันเนี่ย
0: อ่าฮะ
1: ทิ้งกันไม่ได้หรอก
0: หรอเพลงอะไรอ่ะ
1: เพลงทิ้งกันไม่ได้หรอกของแจ็คสปาปิยองกุ๊ก
0: สปุกดีกันนะ
1: ใช่
0: ทิ้งไม่ได้หรอครับทิ้งไว้ข้างหลังไม่ได้หรอ
1: เราทิ้งกันไม่ได้หรอ
0: จริงดิเดี๋ยวจะเปิดเสียงย้อนให้รอบนึงให้ฟังเสียงความดีดาเมื่อกี้นะโอเคนะพี่ใหม
1: ่ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โปเต้โปเต้มาจากไหนโปเต้โปเต้โปเต้นะฮะวันนี้โปเต้สำรองมาม่าไว้เต็มที่บอกว่าเดี๋ยวน้ำจะท่วมฝากบอกป้าเอ๋ยด้วยนะโปเต้เขาบอกตอนนี้น้ำเหนือกันลงไปอยุธยานะครับตอนนี้เขาเตือน 6-7 จังหวัดนะฮะแถบอยุธยาแถบไอ้น้ำเจ้าพระยานะครับว่าอาจจะล้นตลิ่งนะครับเพราะน้ำเหนือกำลังลงไปฝากบอกป้าเอ๋ยด้วยนะครับว่าเตรียมมะม่วงมาม่าไว้ให้ดีนะฮะเดี๋ยวน้ำท่วมซ้ำซากในปีที่2ปี3ปีนี้นะฮะคิดถึงแฟนเก่าบอกเวลาสัมภาษณ์เก่งคือยังไงไม่เข้าใจเอาเป็นมาฟังเพลงต่อดีกว่ามานะฮะวันนี้เดี๋ยวมีเคลียร์หลายๆเพลงที่ขอมาที่ยังไม่ได้เปิดกันนะครับเดี๋ยวนะเสียงน้องหงร้อนใช่ไหมเดี๋ยวจะขอเลื่อนไปฟังเมื่อกี้ก่อนเดี๋ยวจะเปิดให้พี่ใหม่ฟังพี่ใหม่มันมาช้านะไม่ได้ฟังน้องหงร้อนดีดาหน้าใหม่เมื่อกี้ข่าวคมลอยครับมาจากแอคอาร์เดอะมีทัชสมิธนะครับฮัลโหลมาม่ามีบุษบาตากลมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีบุญผลาของไอ้ไม้พิลมพรมีเจ้าแห่งแรงงานของเดมสุรพงษ์ในเพลงไวใช่ไหมฮะ

ทีนี้ชื่อเพลงว่าข่าวโคมลอยนะครับข่าวโคมลอยนะฮะว่าไงข่าวโคมลอยหมายถึงอะไรหมายถึงข่าวที่เป็นข่าวปลอมเนาะข่าวเฟกนิวส์ในโซเชียลต่างๆนะครับเมื่อกี้พูดไม่จบเรื่องของโจรใต้ BIN นะครับเมื่อกี้พูดถึงว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีการปั่นกระแสคือโจรใต้คุณฟังฮะเขาต้องการแบ่งแยกดินแดนอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะว่าเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยไปรังแกเขา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อก่อนเขาเป็นเจ้าของมาก่อนแล้วรัฐบาลไทยตั้งแต่สมัยก่อนนู้นนะฮะไปแย่งเอามาแล้วก็เค้นฆ่าพี่น้องเขาแล้วก็มีการปลูกฝังเด็กเจนแซดเจนซีครับว่าถ้าคุณสามารถฆ่าคนไทยหรือว่าฆ่ารัฐทหารไทยหรือรัฐบาลไทยได้นะครับคุณจะมีเหมือนกับถ้าเป็นคนพูดก็คือเป็นคนมีบุญเนี่ยได้บุญอันประเสริฐประมาณนี้เหมือนเราทำลายหรือว่าคนที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเราได้มาเนี่ยเขาจะปลูกฝังเด็กเจนซีเจนแซดซึ่งเป็นเด็กที่กำลังหัวร้อนไงแต่วัยอายุ10กว่า20ต้นๆนะฮะใช่ไหมฮะเขาก็เลยออกมาเหิมเกรมมาวางระเบิดมาเผาแล้วทีนี้เขาก็ยังใส่ความคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆบางคนเป็นโจร BIN ตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่17 18เลยอายุก็30กว่าแล้วก็บางคนก็หายออกจาก BIN เขาก็ปลูกฝังเด็กเจนใหม่ต่อนะฮะโดยเฉพาะช่วงเดือนรอมฎอนนะครับเป็นเดือนที่มีการถือศีลเนี่ยถ้าคุณได้ฆ่าคนเนี่ยโดยเฉพาะถ้าฆ่าคนฝั่งไทยนะฮะโอ้ยคุณจะได้บุญมหาศาลก็มีการปลูกฝังนะเด็กพวกนี้มันก็เลยฟังไงก็เลยมีการวางระเบิดกันระเบิดยิงกันนะฮะแล้วก็ไม่พอนะฮะ หลายคนถามว่าดีเจเขาและพวกเด็กพวกนี้มันเป็นคนไทยมันก็คนไทยนะฮะก็คนไทยแหละนะครับแต่ว่าเขามีความคิดว่าเขาไม่ใช่คนไทยพร้อมพวกนี้เขาปลูกฝังนะนายรามีแอร์ละมูลีเลาะอะไรพวกนี้ชื่อของพวกนี้นะฮะอายุ16 17ปีอะไรเงี้ยนะที่เราเห็นข่าวนะฮะเขาก็ใช้การปลูกปั่นอย่างล่าสุดนี้ก็มีการปล่อยข่าวปลอมว่าอะไรนะว่ามีการเจ้าหน้าที่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ยิงมาจากฮอลใช้กระสุนยิงลงมานะฮะก็มีการพาไปดูที่อันนี้ตามข้อมูลวิถีกระสุนที่ทางแพทย์และเจ้าหน้าที่เขาตรวจเขาบอกว่าถ้ายิงมาจากที่สูงขนาดนั้นเนี่ย ป่านนี้ไม่เหลือละนะฮะแล้วก็พกต้นมงต้นไม้ถนนนี่คงไม่เหลือนะใครมันจะไปเล็งได้ขนาดนั้นยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์ลงมานะฮะอันนี้เข้าใจได้ว่าเป็นการพยายามปั่นกระแสแต่ว่าสิ่งที่ดีเจรู้สึกว่าไม่โอเคคือมีนักการเมืองท้องถิ่นนะฮะพยายามปั่นกระแสช่วยพวกโจร BIN เหล่านี้นะฮะก็คือสสในพื้นที่ก็คือนายรอมฎอนปัญจอไอ้ต้องคอมเมนต์ตรงๆเลยนะฮะนายรอมฎอนปัญจอนี่เป็นสสในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้นะครับซึ่งเป็นคนของพรรคสีส้มพรรคประชาชนนะฮะพรรคประชาชนนี่ก็จะมีความคิดที่กลับขั้วกับข้างชาวบ้านเขาหลายเรื่องอันนี้ต้องคอมเมนต์นะฮะอย่างภาคใต้นี่เหมือนกันเวลามีรัฐบาลไทยมีทหารไทยยิงพวกโจรใต้นะเขาก็จะเข้าข้างโจรใต้รัฐบาลไทยเกินทำเกินกว่าเหตุพยายามจะเป็นปากเป็นเสียงอีกคนนึงคือนางอังคณาลีลภัยจิตนะฮะเมียของสวสมชายซึ่งนั้นผัวเขาก็ตายเหมือนกันนะฮะตอนที่มีการยิงกันกับเขมรเขาก็ออกมาเป็นปากเป็นเสียงกับเขมรบอกว่าคุณยิงจนคุณยิงเขมรทำไมทหารเขมรตายไปหลายร้อยนายมากคุณไม่สงสารเขาเหรออะไรเงี้ยเข้าใจไหมฮะคุณไม่สงสารเขาเลยนะคุณกำลังทำเกินกว่าเหตุนะทหารไทยก็ออกมาปั่นข่าวกระแสก็คือพรรคส้มนี่แหละปั่นกระแสให้กับในส่วนของทางเขมรตอนที่มีการส่งอุยกูนะกลับไปประเทศตัวเองที่ประเทศที่จีนเขาก็ออกมาเป็นห่วงอุยกูอีกแล้วคุณไม่สงสารเขาเลยอุยกูอุยกูเขาหนีร้อนมาเพิ่งเย็นคุณต้องช่วยเขานะคุณส่งกลับทำไมคุณเป็นใจให้กับจีนเหรออะไรประมาณนี้ฮะตอนพม่าก็เหมือนกันพยายามช่วยพม่าคือเขาจะมีความชุดความคิดแปลกๆสสพรรคส้มหลายๆคนนะฮะก็คือจะเป็นใจให้กับพม่าเขมรโจรใต้อุยกูนะฮะแต่ว่าไม่ได้สนใจคนในประเทศตัวเองนะนะแล้วก็ตามเจ้าของพรรคก็ปล่อยผ่านไปนะฮะก็เลยทำให้คะแนนตกต่ำนะตกต่ำแบบลดลงแบบมหาศาลที่เราเห็นนะเพราะว่าก็ปล่อยคนพวกนี้ออกมาเพ่นพ่านนะฮะแรกๆเชียร์นะหลังๆไม่ไหวเชียร์ไม่ขึ้นนะฮะไปละไปเรื่อยนะไปอะไรไม่รู้นะฮะก็มาไลฟ์ฟังนะฮะถึงประเด็นที่เกิดขึ้นนะฮะดองการเมืองคือพยายามปั่นกระแสนะช่วยโจรใต้นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวอย่างแต่เนี้ยข้อคนก็มีการตำหนิทางด้านหน่วยงานไทยเหมือนกันว่าทำไมคุณมีข่าวกรองเลยนะในการที่จะเรียกว่าช่วยกันดูแลเพราะว่าคิดว่าเจ้าหน้าที่ทหารน่าจะรู้ข่าวโจรใต้ไวกว่านี้ก็เลยเป็นอีกกระแสนึงเหมือนกันนะครับเนาะเดี๋ยวรอติดตามต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรเนาะสำหรับประเด็นชายแดนภาคใต้นะครับนะเพียงบอกว่าใช่เลยครับเห็นด้วยกับดีเจที่พูดมาเห็นไหมหนึ่งเพลงครับจากไทโรสมิธนะครับที่คือฮัลโหลมาม่าครับคุณผู้ฟังมาม่าจำยำไว

0: ลูกสบายดีนะครับนี่คือเพลงจากไทรอสมิธนะฮะนี่มาคุณว่าโปเต้จะหลับหรือหรออ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมีคลิปฟุตบอลให้ฟังนิดนึงนะครับอ่ะพี่เสกน้องบีบีมาว่ะสาวบีบีมาพี่เสกหูผึ่งเลยนะฮะสวัสดีค่ะพี่บินบีบีเพิ่งตื่นค่ะพอดีหนูหลับตั้งแต่ช่วงหกโมงเย็นนะฮะแม่มาปลุกไปอาบน้ำเห็นไฟในห้องยังไม่เปิดนะฮะยังไม่ปิดนะฮะพรุ่งนี้ค่อยมาขอเพลงนะคะเหนื่อยมากวันนี้กับการทำงานโอเคจ้านะฮะประเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาขอเมื่อกี้หลับยาวเลยหลับยาวตั้งแต่ช่วงเย็นสุดตื่นนะฮะห้าทุ่มครึ่งนะฮะวันนี้ก็เลยไม่ได้ขอเพลงเมื่อกี้มีพี่เสกถามหานะฮะนะครับเดี๋ยวไปดูฟุตบอลกันนิดนึงแล้วกันนะฮะเรื่องราวกลับไปหาบอลลีกรอบหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวจะก่อนจะไปบอลลีกพี่ใหม่ฟังเสียงใสๆของน้องของร่อนก่อนเมื่อกี้น้องของร่อนเขาเข้าสายมาหน้าใหม่เข้ามาฟาดพวกพระด้วยนะฮะลองฟังดูนะจ๊ะ
1: สวัสดีค่ะพี่น้องของร่อนรายงานตัวค่ะ
0: สวัสดีจ้ามีคนถามมาตั้งแต่เมื่อกี้ว่าบอลลีกเริ่มแล้ว
1: บอลลีกเริ่มแล้วก็มาแล้วนี่ค่ะ
0: มาแล้วใช่ไหม
1: ก่อนอื่นนะคะขอหนึ่งแก้วแรงๆเน้นๆก่อนเลยค่ะพี่สน
0: ได้เลย
1: ขอเสียงกระแทกแก้วแรงๆนะคะ
0: แบบกระแทกที่สุดนะฮะ
1: ไล่ทีมท้ายตารางอะค่ะพี่ว
0: ินไล่ทีมท้ายตารางครับ
1: พี่วินเคยดูเรื่องน้องใหม่หลายบริสุทธิ์ไหมคะ
0: จำได้
1: น้องใหม่อะค่ะชื่อฮอลซิตี้อะค่ะพี่วิน
0: ทำไมเขาถึงได้ฟาดหนักขนาดนั้นล่ะฮะเขาทำ
1: เขาตกทีมกากบางทีมาค่ะไปอยู่ท้ายตารางเลยค่ะพี่วิน
0: แรงมากเลยเนาะเขากลัวน้องใหม่เลยเนี่ย
1: ไม่เหมือนทีมชั้นนำแห่งเกาะอังกฤษนะคะหงแดงลิเวอร์พูลอยู่ท็อป10เลยค่ะ
0: สุดยอดเลย
1: ขอเพลงค่ะพี่วิน
0: เพลงอะไรครับ
1: เพลง Time Machine ของปอนนิพนธ์กับโตเหนือค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลย
1: ทักทายผู้ชายทุกคนในคลื่นด้วยนะคะไม่รู้ว่าใครมาบ้างหรือยัง
0: FC เรามาแล้วนะพี่วรวิทย์สุวรรณอะไรเนี่ยพี่หลายคนเนี่ยพี่อะไรเคียวเพชรเงี้ยพี่โอ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวรอฟังนะคะพี่วินปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่านะคะ
0: กว่าจะแล้วไม่กลัวเด็กใหม่ด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ไม่กลัวค่ะไม่กลัว
0: โอเคครับ
1: โอเคขอบคุณค่ะพี่วินสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนะฮะดูสิเสียงดูแบบแฮปปี้ดีดานะฮะดีดาแฮปปี้เนี่ยอันนี้คือเสียงของน้องของร่อนนะพี่ใหม่ไม่ได้ฟังก็รีลานให้อีกรอบเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนกลางวันจะรีลานอีกรอบนะฮะประมาณบ่ายสามนะฮะจะรีลานให้ตาเนินฟังด้วยพี่โอ้นะฮะก่อนอื่นก่อนจะไปเพลงนะครับเดี๋ยวจะมีเพลงที่ค้างมานะฮะเดี๋ยวจะเจอคนก่อนนะพี่สนเอสเก้าเก้าว่านี่ครับกินไปด้วยวันนี้มีไส้อั่วไหมกินแล้วน้องของร่อนกินไส้อั่วไหมพี่สนก็ส่งไส้อั่วมาชุดใหญ่เลยเนี่ยไส้อั่วย่างอร่อยมากเลยนะฮะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะฮะเดี๋ยวมีเพลงลูกทุ่งให้ฟังเดี๋ยวมีบุษเอาพี่แจ๊ดปุกนิกเนาะบุษบาไม้พิลมพรนะเนมสุรพงษ์แต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปเพลงนั้นนะครับตบทีมกากปากดีเกินไปปากดีเกินยังไม่จบฤดูกาลอุ้ยโปเต้บอกโปเต้ตบทีมกากนะฮะมาฟังอะไรนะวาท้าลูกหนังเหรอครับอะไรนะมาคุมกี้มาคุมส่งมาใช่ป่ะมาเดี๋ยวฟังหน่อยนะว่าวันนี้มีอะไรประมาณกี่นาทีสั้นๆเนาะไม่ยาวนะฮะนัดแรกก็เอาเลยแมนยูนะฮะฟังมา
2: คนที่หล่อขนาดนี้

0: ต้นแมนยูเป็นอะไร
1: เล่นกากสตาร์ไม่ติดเลย
0: ทำไมไม่ซื้อตัวผู้เล่นดีๆล่ะเดี๋ยวนี้เขาซื้อแต่เกรดดีกันทั้งนั้นแหละเขาซื้อแล้ว
2: เครื่องฟิตสตาร์ติดง่าย
3: ใครมันคนมันเป็นคนทำนะตลกอะใครเป็นคนทำนะฮะนะตลกดีฮ่าๆดีสั้นๆเนาะแทแดเหรอฮะแทแดเวอร์ชั่น2ใช่ป่ะนะฮะโดนน้องใหม่ตบไปเลยนะฮะโดนน้องใหม่ตบไปเฉยเลยนะจ๊ะมาโดนน้องใหม่ตบก็ต้องเพลงนี้แล้วล่ะนะฮะที่มาอยากฟังนะฮะทิ้งกันอะไรนะทิ้งกันอะไรเมื่อกี้ทิ้งกันไม่ได
4: ้ลำพังฉันคนเดียวยังเอาตัวไม่รอด
3: ประโยคแรกก็แรงมากเลยเอาตัวไม่รอด

สุดท้ายจะทิ้งกันได้หรือเปล่านะสิคนเราบางครั้งบางทีอยู่ด้วยกันนานๆไปมันเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันเข้าใจแล้วก็มันแบบประมาณว่ายังไงดีคือมันขาดกันไม่ได้มันผ่านอะไรต่างๆมาเยอะแยะแล้วไงนายก็เลยไม่สามารถทิ้งกันได้เนาะมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความผูกพันไปแล้วทิ้งกันไม่ได้หรอกนะฮะเหมือนแมนยูกับลิเวอร์พูลฮะตีกันทุกวันนะฮะ FC ตีกันทุกวันนะครับโดยเฉพาะ FC คนไทย อ้าวนะฮะพี่เคนไว้บอกว่าดีเจครับพรุ่งนี้นิรันดร์เสียงของร่อนตอนไหนครับจะรอดูปฏิกิริยาพวกเด็กผีอุ้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวประมาณให้สักบ่ายสองครึ่งก็ได้พี่พรุ่งนี้ก่อนบ่ายสองครึ่งเลยกันเดี๋ยวจะนิรันดร์เสียงน้องของร่อนอีกรอบหนึ่งนะฮะนะฮะบ่ายสองโมงสามสิบนาทีไปฟังในแอปนะครับ เราติดตามแล้วกันนะฮะนะครับเมื่อกี้มีคนถามว่าดีเจครับพวกพี่ๆเคยเป็นไหมฮะเวลาเรารักใครสักคนแล้วเราอยากจะเงียบแล้วเราอยากเงียบหายแล้วเราอยากเงียบหายไปโดยไม่บอกเขาสักคำรักใครแล้วเงียบหายนะฮะนะฮะไม่แน่ใจสิพวกไบโพล่าไม่ต้องไปถามเขาหรอกฮะบอลไทยไม่ต้องไปถามพวกไบโพล่าเลยพวกนี้ไม่เป็นพวกไบโพล่ามันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่หรอกนะฮะถามคนฟังนี่ดีกว่าถามออยลี่นี่ออยลี่ถามก็ตอบสินะเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันดีกว่านะครับเลเจนด์ขอเล่นเพลงจังหวะโจโจ้ดีกว่าเมื่อกี้ซึ้งมาเดี๋ยวจะหลับกันนะครับบุษบาตากลมไว้ผมยาวนะฮะพี่ต้องเต่าส่งภาพมาเมื่อกี้ไปหาปูมานะครับได้หลายตัวทีเดียว

บาตากลมไว้ผมยาเพลงนี้พี่เสกรอบบอกว่าพี่เสกว่าพี่สนบอกว่าดีเจครับฝากให้กับน้องเด็กดื้อเลยกันละกันนะฮะเล่ารอแล้วนะครับเล่ารอแล้วอย่าลืมเก็บดอกไม้ให้พี่เสกดมดอมด้วยอันนี้พี่เสกเขาฝากมานะดีเจไม่ได้พูดเองนะดื้อนะพี่เสกบอกว่าฝากเก็บดอกไม้ไว้พี่เสกดอมดมด้วยกันละกันนะฮะเล่าพร้อมนะฮะเปิดก่อนได้เปรียบพี่เสกนี่อ่อยชาวบ้านกันไปทั่วนะหม้อชาวบ้านกันไปทั่วนะฮะนี่ครับว่ากันไปสีสันบันเทิงแล้วกันนะฮะบ้าแบบบ่ายยังไม่บ่าย10:23 น.40 น. นะครับ1140นะครับตอนนี้ก็ได้จะเข้าเที่ยงคืนนะครับเดี๋ยวจะมีเพลงลูกทุ่ง2เพลงอะฮะมีไอ้ไม้พี่ลมพรเพลงนี้ตะทีต้องชอบนะฮะชื่อเพลงว่าบุญผลาแล้วก็มีเอานี่ก่อนไหมเอาเจ้าแห่งแรงงานก่อนไหมมันจังหวะมันได้เนมสุรพงษ์ให้ฟัง2เพลงวันนี้มีเรื่องผีไหมออยลี่เตรียมเปิดหูฟังเรื่องผีนะวันนี้ไม่ใช่เรื่องผีเป็นเรื่องแบบวันนี้เป็นเรื่องของดารายุค90ที่เขาเสียชีวิตนะเพราะเขาไปขโมยของวันนี้เดี๋ยวจะเล่าไปรอบนึงตอน5 โมงกี่เนาะนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะรีลันอีกรอบนึงนะฮะก็คือดารายุค90คนหนึ่งนะเขาไปเที่ยวอียิปต์แล้วเขาขโมยของโบราณกลับมาที่บ้านเจอดีเลยสุดท้ายประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตใครอย่าใครเดี๋ยวมาไล่ฟังนะครับเรารีลันอีกรอบนึงนะฮะมาเอาเพลงนี้ก่อนนะฮะเพลงนี้ตะทีต้องชอบครับมา2ลูกเพลงลูกทุ่งแล้วกันช่วงนี้นะครับเจ้าแห่งแรงงานนะครับนะลีลานาโปเต้ออยเปิดหูให้กว้างพี่สนกำลังกินไส้อั่วอยู่ตอนนี้นะฮะ

พลงนี้คุ้นๆนะฮะตะทีว่าเพลงนี้คุ้นๆไหมทำนองเหมือนเพลงอะไรอ่ะจะเอาอะไรนะจะเอาอะไรกันนักนะคุ้นๆแบบเพลงอะไรอ่ะเอ๊ะคุ้นมากเลยเพลงอะไรใครตอบได้จะนึกออกละเพลงนี้เหมือนไปก๊อปทำนองเข้ามานะเนมสะดงไปก๊อปปี้ชาวบ้านมาเหรอเนี่ยฮะฮายบิ๊กสหกจาทักทายบิกาลูด้วยนะฮะออกเดินทางจากบ้านมาไกลจากถิ่นคุณไหมใครตอบได้ว่าเพลงอะไรเพลงอะไรทอมอแค่มีงานกับพ่อสิทอซ้ำใดกะทนได้คุณนะบอลไทยบอกเอาไว้เพลงปล่อยครับเห็นป่ะแต่แชทแต่4แชทตอบถูกนะฮะสบายนะเพลงปล่อยจำเพลงปล่อยได้ไหมครับนะ

แบบทั้งดุ้นทีเดียวนะฮะไม่ค้าเหรอครับก๊อปเข้ามาเลยแหละก๊อปเข้ามาเลยแหละเมื่อกี้ตอนกลางวันมีแฟนรายการเขาส่งนี้มาให้อ่ะเดี๋ยวตะทีลองฟังนะมีคนฟังรายการเขาส่งเพลงบอกว่าดีเจครับเคยฟังเพลงนี้ไหมเดี๋ยวดีเจขอเปิดให้ฟังอีกรอบนึงนะฮะเพลงเก่าๆนะตาทีนะยุค90นะฮะยุคเก่าๆนะก๊อปปี้ของต่างประเทศมันเยอะมากเลยนะครับพี่เอ็มอันราศีครับพี่เอ็มเคยฟังเพลงนี้ไหมเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังท่อนนึงนะครับเดี๋ยวจะเปิดเพลงบุญผลาให้ฟังนะครับเพลงนี้เมื่อกี้ดิฉันก็ตกใจเหมือนกันว่าฮะเพลงไทยเนี่ยพี่ต้องตอบว่าใช่ครับเพลงปล่อยพี่ต้องตอบลองฟังเพลงนี้ดูนะฮะว่าเป็นเหมือนเพลงอะไรของประเทศไทยลองฟังดูนะฮะเออนี่ตะกี้ตอนกลางวันมีพี่เฟิร์สชลบุรีเขาส่งมาดิฉันฟังก็ตกใจว่าเพลงนี้นี่ก๊อปมาทั้งดุ้นเลยนะเพลงยุค90สมัยก่อนเยอะมากเลยนะฮะเพลงดอกกุหลาบแดง 9,999 ดอกพี่แจ้ดนตรพลพี่ต้อมเรนโบว์นะฮะหลายเพลงนี่คือแบบก๊อปปี้มาจากจีนไต้หวันฮ่องกงฝรั่งเยอะมากเลยเหมือนกับเพลงตาผุยชุมแพก็ก๊อปฝรั่งมานะตาผุยชุมแพน่ะใช่หมดเลยนะเนี่ยเพลงเนี้ยพี่เอ็มลองฟังดู

หลายคนบ่นนึกออกเลยเพลงอะไรใช่ไหมฮะหมดห่วงไงคิดตั๊กสุริพรร้องอ่ะไอเราก็บอกอุ๊ยคนไทยเก่งจังเนาะทำเพลงออกมาได้เพราะจังเลยกดเอาไปก๊อปต่างประเทศมาวะนะฮะเพลงนี้ออกมาต้นฉบับเราจะไปดูนะครับประมาณปี236-37คือของจีนเขาออกมาแล้วประมาณปี37ของตั๊กสิริพรก็ออกมานะก็น่าจะไปเหมือนกับไปคือก็มีคนในคอมเมนต์นะบอกว่าเขาอาจจะมีการเจรจาซื้อซื้อเลยนะซื้อเขาเรียกว่าซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยมีสายเข้ามารับสายไหม

0: ดห่วงแล้วนะมีสายโทรศัพท์เข้ามาสวัสดีครับ
1: สุรินทร์น้อยแม่แตงนะครับ
0: สุรินทร์น้อยแม่แตงสวัสดีครับ
1: ครับขอเพลงได้ไหมครับ
0: เพลงอะไรครับ
1: เอาเพลงแบบทั้งรักทั้งเกลียดได้ไหมครับ
0: เวอร์ชันของพี่ตูนเหรอครับหรือของใคร
1: เวอร์ชันพี่ตูนได้เลยครับผม
0: ได้สุรินทร์น้อยแม่แตงทำไมชื่อแปลกจังเลยครับ
1: ครับผม
0: อยู่แม่แตงเหรอ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแม่แตงฝนตกไหมครับไม่มีเน
1: า
0: ะ
1: แม่แตงไม่ฝนไม่ตกครับแต่เงาะอร่อยนะครับ
0: เอาเงาะมาจากไหนส่วนเงาะเหรอครับ
1: เอาส่วนเงาะแม่แตงครับ
0: อ๋อโอเค
1: แม่แตงเงาะอร่อยนะ
0: เงาะอร่อย
1: เงาะอร่อยไร่ครับ
0: เงาะ
1: อร่อยเลาะงอยไร่ครับ
0: สุรินทร์เงาะรอยไร่ปะโทษชอบชื่อมากเดี๋ยวเปิดให้ฟังเนาะนะครับ
1: ได้ครับผม
0: โอเคขอบคุณครับ
1: ขอบมากครับ
0: ครับสุรินทร์เงาะรอยไร่ชอบชื่อมากๆเลยนะฮะนะครับเมื่อกี้เพิ่งหมดห่วงนะฮะที่เขาไปก๊อปปี้มาจากประเทศจีนหรือไต้หวันสักอย่างนั่นแหละนะครับ SRJ บอกว่าขอเพลงหน่อยครับเอาเพลงอะไรป้อป้อโดเนทมาสิป้อโดเนทค่าไฟมาเร็วเร็วป้อมาเร็วเร็วเสียป้อโดเนทมาเร็วเร็วนะฮะวันนี้มีนักร้องซ่อนแอบให้ฟังด้วยหนึ่งเพลงเดี๋ยวหลังจากจบเรื่องผีจะเปิดให้ฟังมาแล้วมาเปิดเพลงต่อดีกว่าเดี๋ยวอันนี้ก่อนไหมเอาเป็นบุญผลาก่อนปะเนาะเดี๋ยวดีเจจะเปิดทั้งรักทั้งเกลียดให้นะครับขอบุญผลาของไอ้ไม้พี่ลมพรก่อนมาแล้วก็เดี๋ยวมาฟังทั้งรักทั้งเกลียดนะครับที่ฝากไว้นะครับมาก็ย้อนบุญผลาเนี่ยนะฮะได้มาเจอกันพี่เฟิร์สส่งเพลงมาเพิ่มอีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะค่อยเปิดนะพี่เฟิร์สเนาะเพลงก๊อปปี้ชาวบ้านเหมือนกัน

รักทั้งเกลียดนะครับเพลงจากพี่ตูนครับเมื่อกี้ขอมาจากหน้าใหม่ก็เลยเปิดให้ฟังเลยละกันนะครับถูกอกถูกใจกันนะฮะนะครับมาพี่ป้อ SRJ วะดีเจครับกำลังย่างเสืออยู่โอ้โหย่างเสือไหนขอดูย่างเสือเลยฮะเสือย่างเหรอฮะนะครับเมื่อกี้พี่ป้อ SRJ เขาฝากโดเนทให้ดีเจวินด้วยนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับเขาจะฝากโดเนทก็โดเนทได้นะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมกำลังย่างเสืออยู่นะฮะเสือร้องไห้เหรอครับนี่โอ้โหกำลังนั่งดื่มอยู่นะฮะคนมีความสุขนะพอดีไปประจำการไปทำงานอยู่วันนี้กำลังนั่งเขาเรียกว่านี่ย่างเสือนะออยอยู่ปะพี่ออยไปแล้วแน่เลยสงสัยนะกลัวผีไอ้ออยนะเดี๋ยวจะขอเปิดหนึ่งเพลงแล้วกันของพี่ป๊อ SRJ ขอมาหนึ่งเพลงของคาชาครับเดี๋ยวจบคาชาแล้วจะกลับมาเล่าเรื่องผีให้ฟังสั้นไม่ได้น่ากลัวเลยไม่ได้น่ากลัวเลยนะครับหนึ่งเรื่องแล้วก็เราจะกลับมาช่วงท้ายรายการนักร้องซ่อนแอบนะครับเนาะตอนนี้เข้าสู่ชั่วโมงของเที่ยงคืน3นาทีกับดีจีนขอบคุณ True Detect ด้วยนะฮะอย่าลืมโหลดแอปพลิเคชัน True Vision Now ลงมือถือนะฮะดูบอลไทยกันนะฮะบอลจะแพ้บอลจะชนะไม่เกี่ยวขอให้ได้โหลดลงเครื่องจะดูแบบชัดๆวันก่อนโปเต้ก็ดูผ่าน True Vision Now เหมือนกันทางช่อง True Sport 1นะครับผ่านสมาร์ททีวีจอใหญ่เบิ่มเทิมทีเดียวนะฮะก็สามารถดูได้ทั้งสมาร์ททีวีทั้งจอมือถือแท็บเล็ตนะฮะกับแอปพลิเคชัน True Vision Now ได้เลยครับฝากด้วยความสุขอยู่ในเตาครับอยู่ในเตาอั้งโล่แหละฮะมาคาชานุนทนันนะครับให้ฉันทนเหงาดีกว่าเขาไม่รักเธอนะครับ SRJ อยากฟังก็เปิดไทย

าบอกว่าให้ฉันทนเหงาดีกว่าเขาไม่รักเธอนะครับเป็นเพลงของคัชชานนทนันนะครับเพลงนี้ขอมาจากพี่ป้อ SRJ นะครับป้ออยากฟังก็เลยเปิดให้ฟังเลยนะจ๊ะอ่ะส่งเพลงเข้ามานะครับตอนนี้คิวเพลงเราหมดแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เรื่องหลอนๆกันสักหน่อยดีกว่านะฮะก็ไม่หลอนนะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เป็นเรื่องราวข่าวในอดีตเลยกันวันนี้มาแบบข่าวในอดีตนะย้อนเหตุการณ์ในสมัยนั้นให้ฟังอ่ะพร้อมยังออยลี่อยู่ป่ะออยลี่ซาตานบอกเพลงเพราะจังเลยใช่ไหมฮะออยลี่ดูบนหน้าจอหน่อยสิจอ YouTube อ่ะฮะเดี๋ยวให้ออยลี่บอกว่าเดี๋ยวปิดเสียงฮะไม่ฟังกันไม่กล้าฟังกลัวผีนะฮะกลัวผีซะเหลือเกินพี่เอ็มบอกว่ารอเรื่องนี้รอช่วงนี้มานานแล้วนะครับเดี๋ยวขอเบรกฟังผีแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันวันนี้มีเรื่องราวเนี่ยเรื่องราวของข่าวดังในตำนานนะพี่เอ็มอรัญวาสีจำจอห์นดีแลนได้ไหมจำจอห์นดีแลนได้ไหมเอ่ยนะฮะพี่เพลงของมาร์คคงไม่ได้เปิดเอาไว้หลังนักร้องเปิดให้นะมาร์คคงนะเดี๋ยวเปิดให้สักครู่นะฮะอย่าเอาลิ้นอยู่ป่ะซาตานตกใจอีกแล้วนะฮะวันนี้มีคุณฟังเชื่อเรื่องราวของเก่าของโบราณไหมฮะของเก่าของโบราณหรือว่าของที่มีเจ้าของไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือของต่างประเทศนะฮะนะครับเมื่อกี้ได้จะเล่ารอบเนาะตอน5โมงแล้วมารีลันอีกรอบกันละกันนะฮะตำนานเรื่องราวเกี่ยวกับดาราคนหนึ่งครับพี่เอ็มว่าจำได้จ้ะดีเจนะฮะดาราคนหนึ่งครับดาราดังในยุค90เลยนะเป็นฝีมือการปั้นของคุณพจน์อานนท์นะจะบอกให้ฟังนะฝีมือการปั้นของพจน์อานนท์ด้วยนะฮะจอห์นดีแลนด์ว่าฮะจอห์นดีแลนด์เนี่ยเป็นดาราชื่อดังในยุค90เลยโด่งดังมากในปีก่อนปี38โด่งดังมากก็ดังมากก่อนมาร์คคุงจะเกิดมาร์คคุงเกิด40ใช่ไหมฮะหรือ43เนาะ43นะโอ้มาร์คคุงครับปี38มาร์คคุงชาติที่แล้วมาร์คคุงเป็นอะไรครับเกิดเป็นอะไรครับนะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องราวกันดีกว่ามาว่าไม่ตกใจละภาพนี้ใช่ไหมเพราะว่าคุณแล้วใช่ป่ะนะฮะจอห์นดีแลนด์ครับเป็นดารานักร้องไทยดาราไทยชื่อดังเลยโดยการปั้นของพจน์อานนท์ครับพจน์อานนท์นี่เขาปั้นดาราปั้นหมายถึงว่ามีการเหมือนเป็นแมวมองอะหาดารามาตั้งแต่สมัยยุคเก่าแล้วมาคุงโอ้ตั้งแต่230ต้นๆแล้วดาราหลายคนครับนะไม่ว่าจะเป็นมอสปฏิพานนะฮะหลายคนก็ได้รับการปั้นมาตั้งแต่ยุคนั้นมาถึงยุคมาริโอเลยถ้าพูดถึงจอห์นดีแลนด์เนี่ยหลายคนก็นึกถึงหน้าตาเป็นไงหน้าตาดีมากเป็นลูกครึ่งครับเหมือนมาริโอเลยลูกครึ่งมาริโอถ้าปัจจุบันก็มาริโอหรือว่าจะเป็นเจฟซาเทอร์อย่างเงี้ยเลยเดียวนะครับโด่งดังและมีชื่อเสียงมากนะครับเขาประสบอุบัติเหตุว่าฮะน่ากลัวมากเลยในท่าหาดีเจหารูปเจอจะขึ้นให้รูปไปดูนะฮะเขาขับรถไปชนแล้วไฟคลอกนะฮะไหม้เลยดำเป็นตอตะโกเลยน่ากลัวมากนะฮะเมื่อก่อนหนังสือพิมพ์สมัยก่อนเนี่ยเขาลงภาพเอาไว้ด้วยจริงเขาลงภาพไว้เลยมาคุงเป็นภาพไม่ได้เซ็นเซอร์ในปัจจุบันนะเขาทำเป็นหนังสือมันจะมีหนังสือคดีอาชญากรรมต่างๆเขาทำเป็นนิตยสารแล้วเขาขายเป็นภาพแบบไหม้แบบดำเป็นตอตะโกแบบดำคือน่ากลัวมากนะฮะจากคนหน้าตาดีๆนะฮะหลายคนก็มีความเชื่อว่าเอ๊หรือว่าเขาจะไปขโมยของมาหรือเปล่าจากต่างประเทศย้อนกลับไปก่อนที่จอห์นดีแลนด์จะเสียชีวิตนะเมื่อก่อนเขาได้มีโอกาสเป็นพิธีกรรายการเหมือนกับไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะฮะมีครั้งหนึ่งครับเขาได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ประเทศอียิปต์นะฮะอียิปต์ถือว่าเป็นประเทศโบราณนะที่มีทั้งเรื่องเล่าตำนานมีเขาเรียกว่าเป็นมัมมี่นะที่มีการเก็บศพนะของชนชั้นสูงเอาไว้นะครับในพีระมิดโบราณนะครับจอห์นดีแลนด์และทีมงานได้มีโอกาสไปเที่ยวที่เมืองไคโรไปอียิปต์ครับไปดูสิ่งก่อสร้างไปดูพีระมิดต่างๆมากมายนะไปดูมัมมี่นะฮะและในช่วงหนึ่งนะครับจอห์นดีแลนด์เขาจะเป็นคนที่ชอบเก็บสะสมของเก่าครับทุกครั้งที่ไปเที่ยวโบราณสถานของต่างประเทศเนี่ยเขาจะแอบหยิบไม่ว่าจะเป็นก้อนอิฐนะฮะก้อนหินหรือว่าของโบราณกลับเสมอนะฮะซึ่งอันนี้ไม่ถูกต้องถือว่ามีความผิดนะฮะแต่สมัยนั้นมันยังไม่ได้ขนาดนี้นะฮะเขาจะแอบหยิบของโบราณกลับเสมอแล้วมีครั้งหนึ่งนะฮะเขาเดินไปที่ตลาดขายของโบราณซึ่งจะเป็นการรวบรวมของโบราณพวกสร้อยแหวนนะฮะเป็นของโบราณต่างๆที่เขาได้มีการเก็บไว้เขาเดินไปเจอมีดโบราณชิ้นหนึ่งครับเขาเรียกว่ากริดโบราณกริดโบราณเนี่ยลักษณะด้ามจับเนี่ยมันจะเป็นรูปช้างนะฮะแล้วก็จะมีมีดปลายแหลมโผล่มาเป็นกริดนะฮะเขาบอกว่าชอบอันนี้มากแต่เดินวนอยู่หลายรอบมากอยากได้ด้วยความเป็นเด็กตอนนั้นมาคุงเขาอยู่แค่17เองยังเป็นวัยรุ่นเจน Z อยู่เลยในปี3337นะฮะเดินวนหลายรอบมากแล้วทีมงานบอกอยากได้เหรออยากได้ก็ซื้อสิบอกว่าไม่ซื้อแล้วพี่ไม่ซื้อหรอกเนี่ยแต่อันนี้เป็นร้านที่เขามาขายเอาของเก่ามาขายนะเขาก็เดินหลายรอบสุดท้ายก็กลับวนไปอีกรอบนึง
นะแต่ว่าไปซื้อของอย่างอื่นเขาไปซื้อรูปเป็นรูปช้างเป็นรูปโบราณรูปช้างรูปวาดโบราณนะครับมานะแล้วเป็นพวกสร้อยแหวนโบราณมา 2-3 อันแต่นะฮะแต่ในช่วงที่เจ้าของร้านนั้นนะเขาเหมือนกับเขาเผลอตัวเนี่ยดาราคนนี้จอร์ดิแลนเนี่ยได้แอบขโมยกริดนะฮะกริดโบราณนี้ในใส่กระเป๋ามาด้วยสมัยก่อนกล้องวงจรมันยังไม่มียุคนั้นนะฮะเขาแอบขโมยกริดโบราณเป็นมีดโบราณใส่กระเป๋ามาด้วยแต่เขาก็ซื้ออย่างอื่นนะแต่เขาไม่ได้ซื้อมีดแอบขโมยมาขึ้นเครื่องบินมาด้วยโอ้โหอยากได้เป็นเด็กวัยรุ่นนะฮะก็เอากลับมาประเทศไทยพอมาถึงไทยปั๊บเนี่ยก็ให้แม่ดูแม่ตกใจแม่บอกเฮ้ยเอามาทำไมลูกนะฮะของโบราณนั่นน่ะอย่าเอามาไปเรื่อยนะแม่กลัวนะอย่างเงี้ยโอ้ยอะไรแม่ของโบราณมันก็สวยจะตายของพวกนี้นะมันมีเจ้าของมันรู้ไหมลูกเนี่ยฮะก็มีการคุยกันยังจะจำได้ว่าเขาเคยเชิญแม่ไปออกรายการทีวีช่อง3ด้วยในตอนนั้นนะฮะเอามาสัมภาษณ์เลยแม่เขาเล่าให้ฟังหมดเลยว่าขโมยอะไรมาซื้ออะไรมาบ้างนะฮะหลังจากนั้นปรากฏว่าหลังจากที่ขโมยไอ้มีดกริดโบราณนี่มาปุ๊บเนี่ยก็เริ่มเกิดเรื่องราวก็เริ่มเกิดเรื่องราวต่างๆนะครับเช่นนะจอร์ดิแลนเริ่มอยู่ไม่สุขเขาบอกว่าในระหว่างที่กำลังนอนอยู่ในบ้านตัวเองนะฮะเริ่มได้ยินเสียงคนเดินคุณฟังจำได้ไหมวันก่อนที่จะเล่าให้ฟังว่ามีซานิที่เขาเอาตะกรุดโบราณมาที่เขาเดินขึ้นบันไดแล้วมีคนเดินตามฮะหันหลังไปมองและหายมีเสียงเดินจับเดินตามหลังพอเขาหยุดไอ้ร่างดำๆข้างหลังก็หยุดตามเหมือนเดินประกบหลังตลอดเวลาเลยนะครับนี่ก็เหมือนกันฮะหลังจากที่จอร์ดิแลนขโมยมีดกริดโบราณมามีคนเดินในบ้านตลอดเลยและที่พีคกว่านั้นคือในครั้งหนึ่งที่เขากำลังนอนหลับอยู่แล้วสะดุ้งตื่นนะครับปรากฏว่าเขาเห็นร่างดำนะยืนอยู่ปลายเตียงตัวใหญ่มากไม่ใช่คนไทยยืนอยู่เขาตกใจมากนะฮะร้องลั่นทีเดียวแล้วก็วิ่งไปบอกแม่ตัวเองตอนนั้นกลัวละแม่ก็กลัวทำยังไงดีก็เลยคิดว่ามันน่าจะมาจากมีดโบราณที่ขโมยมาแน่ๆเลยนะฮะเขาเคยไปถามนักโบราณคดีเขาบอกว่ามีดเนี่ยกริดโบราณเนี่ยเขามีเจ้าของนะเขาอาจจะมาตามหรือเราไปขโมยเข้ามาอาจจะเป็นเจ้าของเจ้าที่เจ้าทางของร้านหรือเปล่าที่เขามาตามของเขาคืนอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยคุยกันและปรึกษากับแม่ว่าสุดท้ายในสุดเลยเนี่ยเอาไปคืนไหมจะไปคืนยังไงเราอียิปต์โน่นไกลเสียสตางค์อีกนะฮะก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวส่งคืนให้กับสถานทูตแล้วกันแจ้งบอกว่าเราเอาของเขามาเดี๋ยวเราจะส่งคืนก็เลยตัดสินใจเอาไปคืนให้ที่สถานทูตอียิปต์ประจำประเทศไทยเพื่อให้เขาจัดส่งประเทศเขาต่อไปแจ้งร้านค้าแจ้งต่างๆว่าขโมยมาถึงแม้ว่าจะเป็นความผิดก็ตามแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะครับได้ไม่นานในหลังจากมีการส่งคืนเขาก็มีอาการป่วยอิดออดมีอาการแปลกๆนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะและที่แปลกก็คือมีรอยจ้ำเหมือนรอยจับรอยหยิกบริเวณร่างกายหลายจุดทีเดียวในแม่เขาเล่าให้ฟังนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะมีรอยจิกรอยกัดบริเวณร่างกายเหมือนมีคนเอามาจ้ำอะไรประมาณนี้แม่ก็บอกตกใจเฮ้ยเป็นโรคอะไรวะทั้งป่วยทั้งเป็นนั่นเป็นนี่นะฮะจนกระทั่งวันที่เกิดเหตุครับปี2538นะครับตัวของจอร์ดิแลนนะฮะแล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวซึ่งเป็นอานะฮะขับรถจากกรุงเทพเพื่อกลับบ้านที่เขาอยู่พัทยาเขาอยู่ชลบุรีนะอยู่ชลบุรีนะฮะปรากฏว่าไปประสบอุบัติเหตุนะฮะรถชนนะฮะตุ้มนะฮะไฟลุกท่วมทีเดียวมาคุงนะไฟไหม้ทั้งคันทีเดียวแล้วไม่สามารถออกมาจากรถได้และเจ้าที่ก็ไม่สามารถจะเอาเครื่องตัดทางมาได้เพราะไฟมันไหม้ทั้งคันทีเดียวนะฮะหลายคนที่เห็นภาพนั้นคือสลดมากไฟค่อยๆคลอกเขานะฮะคลอกเขาแล้วก็ไหม้ทั้งคันทีเดียวนะฮะเป็นภาพที่น่ากลัวมากเลยตอนนั้นนักข่าวเต็มเลยนะฮะสร้างความตกใจมากซึ่งตัวของพจน์อานนท์ซึ่งเป็นคนปั้นมาก็ตกใจมากๆเลยรีบไปที่เกิดเหตุนะฮะสภาพรถคือพังยับเลยนะฮะแล้วก็ไฟไหม้ทั้งคันเลยนักข่าวถ่ายรูปมาคือเป็นร่างดำตะโกเลยฮะคุณฟังนึกภาพเหมือนเราเผาหมูเผาไก่ฮะหมูที่เราเอาไปเผาอะอย่างนั้นดำอย่างนี้เลยน่ากลัวมากเลยนะฮะนั่นคือร่างสุดท้ายของเขานะทุกคนมาตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายคนไปหรือว่าจะเป็นเรื่องราวของเรื่องนั้นละป่าที่มีคนมาตามหรือเปล่าหรือคนเขาบอกว่าอาจจะเป็นแค่เขาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุถึงเวลาของเขาแม่บอกว่าเคยมีหมอดูทักตั้งแต่สมัยเด็กแล้วว่าเขาจะเสียชีวิตตอนอายุ17นะฮะแล้วก็ตายจริงตอนอายุ17อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะหมอเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นแค่อุบัติเหตุไม่มีอะไรเลยนะฮะนี่คือเหตุในตอนนั้นนะเดี๋ยวถ้าดีเจหาภาพเจอว่างๆจะเอามาใส่ในหน้าจอให้ดูนะฮะแต่หลังจากนั้นก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นนะฮะพจน์อานนท์นะฮะฝันหา
พ่อนนท์บอกว่าในตอนนั้นเนี่ยตอนที่มีการเชิญดวงวิญญาณออกจากรถนะที่มีไฟคลอกนะฮะเอาไปทำพิธีชาปนกิจศพนั้นพ่อนนท์มีความเชื่อว่าน่าจะเชิญวิญญาณไม่เสร็จสิ้นไม่ครบหรือใดๆไม่ทราบเหมือนกันเลยเชิญผิดตัวพ่ออนนท์ฝันหาว่าจอห์นดีแลนมาหาในฝันจะฮะพ่ออนนท์นอนอยู่ที่ห้องตัวเองอยู่นะครับแล้วก็ในฝันเนี่ยฝันว่าจอห์นดีแลนเนี่ยนะครับมาปรากฏให้เห็นนะครับมาบอกว่าช่วยด้วยพี่พดช่วยด้วยนะครับร้อนมากเลยพี่ผมออกจากรถไม่ได้ผมร้อนมากร้อนมากคือไฟคลอกทั้งตัวฮะร้อนมากนะฮะร้อนมากเลยฮะแล้วก็เขาบอกว่าเขาออกไปไม่ได้นะฮะประมาณนี้นะฮะก็เลยพอโดนเขาสะดุ้งตื่นก็บอกโอ้ยตกอกตกใจกันนะฮะก็เลยไปบอกว่าเอ้ยทำยังไงดีไปคุยกับพระพระเขาบอกงั้นเดี๋ยวเราไปทำพิธีเชิญวิญญาณใหม่ไหมไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งเขาน่าจะยังไม่กลับหรือออกมาไม่ได้ถึงแม้ว่าซากรถจะเอาไปเก็บไว้ที่สถานีตำรวจแล้วนะฮะก็เลยกลับไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งที่ชลบุรีนะครับแล้วก็ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณให้กลับอะไรประมาณนั้นนะฮะหลังจากนั้นก็ไม่มีใครฝันหาหรือฝันถึงอีกเลยตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ตั้งแต่ปี2538มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับโอ้โหเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวมากๆเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆนะฮะในอดีตเนาะที่เกิดขึ้นนะครับว่าหลายคนน่าจะจดจำได้สำหรับเรื่องราวของดาราชื่อดังในอดีตที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะฮะในตอนนั้นนะครับคุณผู้ฟังว่าใครที่เชื่อเรื่องนี้เดี๋ยวจะเชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะว่านี้มากกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าดวงโชคของเขามาแค่นี้เองดวงเขามาถึงแค่นี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับดวงวิญญาณเลยล่ะฮะแต่ว่าที่เขาไปขโมยของมานั้นอันนี้ไม่แน่ใจว่าร่างดำที่มาเจอในบ้านตัวเองเนี่ยจะใช่เจ้าของหรือไม่อย่างไรแต่เขาก็บอกนะว่าหลังจากที่เอาของไปคืนแล้วเนี่ยก็ไม่มีร่างดำไม่เห็นนะแต่กลับมาเจออุบัติเหตุแทนอาจใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันละกันครับแล้วก็ฟังฮะเชื่อเรื่องนี้มากน้อยเพียงใดนี่เป็นคำพูดของแม่ของจอห์นดีแลนเลยนะฮะแล้วก็พจน์อนนท์นะฮะได้เล่าเอาไว้ในรายการนะครับของผู้นี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนาะเป็นเรื่องราวความเชื่อส่วนบุคคลครับคุณผู้ฟังนะเอาละครับคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องหลอนในค่ำคืนนี้นะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาเคลียร์เพลงที่ยังค้างอยู่ต่อดีกว่าเรื่องราวความเชื่อเนาะเรื่องราวหลอนๆก็จะหยิบไปให้ฟังสักเรื่องนึงนะฮะในช่วงเวลาค่ำคืนนะครับอาจจะซ้ำกับช่วงเวลากลางวันเพราะว่าคนฟังกลางคืนกับกลางวันนั้นคนละเซตกันนะอาจจะมีบางคนที่ฟังสองรอบบ้างนะนะสี่แชทเนาะนะครับเมื่อกี้มีเพิ่มเติมเพลงใหม่หนึ่งเพลงครับเพลงของน้ำละพีพัฒน์เหรอฮะป้อเอสอาจจะอยากฟังเปิดให้มาเนี่ยกว่าจะรู้ตัวของน้ำละพีพัฒน์นะครับงั้นเปิดให้ฟังแล้วกันช่วงนี้นะครับนะฮะ

งนี้ของน้ำระพิพัฒน์นะครับหนึ่งเพลงที่มีชื่อว่ากว่าจะรู้ตัวเพลงประกอบละครที่ดาซาตานมาคุงนะฮะเมื่อกี้ที่ดิเจเล่าเรื่องจอร์ดีแลนไปนะมาคุงบอกว่าเมื่อกี้เรื่องที่ดิเจเล่าเนี่ยเหมือนละครเหมือนหนังนึงนะครับเรื่องเล่าคล้ายๆกับหนังเรื่องฮาชิมะโปรเจกต์เลยพี่บินที่ไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนๆแล้วไปขโมยแหวนมาแล้วเอาไปคืนเขาแต่เพื่อนก็ตายไปทีละคนนะก็เป็นเรื่องราวเนาะอายุไขพี่เอ็มบอกว่าดีเจครับอายุสั้นมากๆเลยแค่17เองเหมือนแค่แวบมาเกิดตอนนี้น่าจะคงไปสู่ภพอื่นแล้วภพอื่นแล้วเพราะมันนานมากคือตอนนี้ช่วงเวลาเขาตายกับช่วงเวลาเขาอยู่เวลาเขาตายเขานานกว่ามากนะฮะเข้าใจไหมฮะหมายว่าเขาตายตั้งแต่ปี38ถ้านับ38มาถึงปี69นี่คือมันมากกว่า17ปีครับพี่เอ็มบอกว่าอายุสั้นมากๆเลยน่าจะไปสู่ภพภูมิอื่นแล้วเวลาบนโลกมนุษย์สวรรค์แต่ละชั้นเนี่ยแต่ละขุมได้ต่างกันไปนะดีเจนะครับแค่เสี้ยววินาทีมากๆในภพภูมิอื่นนะครับอายุไขสวรรค์ชั้นแรกชั้นจาตูมครับมหาราชิกาอายุไข9ล้านปีครับ1วันบนสวรรค์ชั้นนี้เท่ากับ50ปีบนโลกมนุษย์นะฮะอันนี้เป็นข้อมูลนะฮะและชั้นนี้เป็นที่อยู่ของพญานาคครุฑคนทำนะครับท้าวเวสสุวรรณเป็นต้นจาดีเจอ๋อเหรอฮะโอ้นี่เห็นไหมพี่รณศรีบอกข้อมูลมานะครับเป็นความเชื่อนะเขาบอกว่าเวลาภพภูมิต่างๆมันแตกต่างกันนะโลกมนุษย์ต่างๆนะฮะเป็นความเชื่อเนาะนี่นะว่าดีเจค่ะถ้าสื่อว่าจอห์นดีแลนไม่ตายนี่แอนดรูว์แจ็กสันก็น่าจะไปได้เกิดเขารุ่นเดียวกันใช่ไหมรุ่นไล่ๆกันเนาะแอนดรูว์แจ็กสันนี่ก็ดังมากเลยรุ่นไล่ๆกันแอนดรูว์นะฮะดาราสมัยก่อนเขาไม่สัญญกรรมฮะเขาเป็นหน้าจริงเลยนะหน้าจริงๆเลยนะมินเนาะโอ้นี่พี่ป้อ SRJ ส่งภาพมาสมัยประจำการอยู่ภูมะเขือนะฮะโทรขอเพลงอยู่ทางคลื่นวิทยุด้วยเมื่อก่อนฟังคลื่นไหนพี่ป้อเลยขึ้นหน้าจอให้พี่ป้อดีกว่าโอ้โหยังหล่อเนี่ยนะฮะสมัยเป็นวัยรุ่นนั่นน่ะผอมๆนะฮะเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้นะครับสำหรับพี่ป้อ SRJ นะครับเนาะก็เป็นเรื่องราวของเขาเรียกว่าความเชื่อแล้วกันเนาะความเชื่อแล้วกันนะฮะของสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเนาะเอาล่ะพี่เอ็มตอนนี้เที่ยงคืนจะครึ่งแล้วเดี๋ยวลาทาง FM เลยไหมเนาะเดี๋ยวลาทาง FM ออนไลน์เลยนะทางแอปเลยนะครับเดี๋ยวในออนไลน์มีใน YouTube มีนักร้องส้นแอบหนึ่งคนจะเปิดให้ฟังนะครับจบเรื่องร้อนนะฮะหมดคิวเพลงกันแล้วนะครับเดี๋ยวให้ฟังเพลงปิดท้ายเฉพาะคุณผู้ฟังที่ฟังในแอปนะครับที่ฟังในแอปนะแล้วทาง FM ก็ไปฟังเพลงต่อยาวๆต่อ24ชั่วโมงเลยก็แล้วกันนะครับส่วนทาง YouTube เราไปฟังนักร้องสัก1คนนะฮะเดี๋ยวของมาร์คคงยังค้างอยู่เนาะเมื่อกี้น้องที่ขอไว้เนาะเดี๋ยวฟังหลังนักร้องกันแล้วกันนะฮะโอเค

อนนั้นไปอยู่ก็ฟังก็ขอเพลงทาง VBP Radio ใช่ไหมฮะตอนนั้นเนี่ยนะครับพี่ปอบอกเอาไว้นี่คือหน้าจอให้พี่ปอคุณผู้ฟังไปล่ำลากเลยนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังที่ FM ทางแอปทางบุตรลิกด้วยนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย

0: พลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM975 คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862คุณกำลังฟัง BP Radio
1: Ladies and gentlemen, it's

ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา 084-045-6999

ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา 084-045-6688

ังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทยเรดิโอวิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862คุณกำลังฟัง BPFM Unlimited Music Station

ันช่วยดับความร้อนพอหลับได้ไม่นานดันมาฝันเรื่องหลอนได้ยินเสียงหมาหอนในความฝันเราฝันก็คือฝันนั่นเป็นแค่ความฝันผมสะดุ้งตื่นทันทีเพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ก็ฝักบัวในห้องน้ำมันดันไหลดังลั่นใครกันนะผมนอนคนเดียวนี่หว่า

หรือว่าผมหูฝาดรู้สึกไม่ดีแล้วใจมันแป้วฉี่จะราดผมรีบผมตานอนมีอาการขี้ขลาดเอาผ้าห่มมาคลุมโปงเมื่อไหร่จะเช้าสักทีชั่วอึดใจเดียวผมได้กลิ่นเหม็นหน้า

พราะความมืดทำให้หลอนไม่รู้จะทำยังไงเลยท่องคาถาชินะบัญชรสวดมนต์ขอพรให้พระคุ้มครองพระสงฆ์องค์เจ้าช่วยผมด้วยครับผมสวดไม่ทันไรอยู่ดีๆไฟก็ดับหลับไม่ลงแล้วครับผมอยากจะบ้าตายเธอคนนั้นทำให้เราหัวใจแทบวายผมได้ยินเสียงครวญครางเสียงผู้หญิงร่ำไห้ส